0: BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรง one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
2: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายัก
3: แนวทางสำคัญก็คือว่าจะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาที่พักโดยที่ยกระดับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งในเรื่องของโฮมสเตย์เนี่ยเราก็จะมีการปรับเช่นเดิมเนี่ยอาจจะต้องไม่เกินกี่ห้องใดๆตอนนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะทางคณะทำงานก็บอกว่าตอนนี้ควรจะเป็นห้องรองรับไม่เกิน8ห้องผู้พักไม่เกิน30คนขยายมาตรฐานในการพักแรมในรูปลักษณะอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งรถบ้านเรื่องของมาตรฐานการปลอดภัยในกิจกรรมอื่นๆทางเรือเช่นแคนูคายักนะคะ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอีกว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นระดับชุมชนมากกว่าการเปิดให้บริการแบบโฮมสเตย์เดียวโดยกำหนดเกณฑ์ให้ชุมชนต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้เพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีภายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้โดยควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.และขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการได้ถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณรามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนด้านบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดบริษัทเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทจำกัดและบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดได้แจ้งปรับตารางเวลาให้บริการในวันฝึกซ้อมวันนี้โดยเรือข้ามฟากอาทิท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวังหลังรวมถึงเรือท่องเที่ยวธงฟ้าจะงดให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 น.ส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 12:00 น.จะแบ่งการวิ่งเรือเป็นช่วงนนทบุรีถึงพายัพและวัดราชสิงห์ขอนถึงราชวงศ์
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมระวังมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจัดตั้งวอร์รูมและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจสอบความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมง
0: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
4: งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวจึงตั้งใจเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
5: สะดวกมากๆเพราะว่าแต่ก่อนถ้าจะซื้อปลากุเลาก็จะต้องไปนราธิวาสแต่ถ้าจะซื้อแบบเช็คก็ต้องไปประจวบคือมีงานอย่างนี้ก็ดีอะค่ะมันได้เห็นของเลยแล้วก็ได้ของกลับไปเลยแล้วก็มีไปรษณีย์ส่งไปด้วยมันสะดวกทุกอย่างเลยสะดวกให้ใช้ตัง
6: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
4: ด้านนางสาวปินันทยานันนาธรผู้ประกอบการร้านตะก้อหวายผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าการนำสินค้ามาร่วมออกบูธครั้งนี้ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีและยังเป็นช่องทางเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
7: เอกลักษณ์คือเราใช้ดินย้อมค่ะดินภูเขาไฟที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มมากเลยค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและทำให้เราเป็นที่รู้จักของลูกค้ากลุ่มเมืองมากขึ้นเลยดีเลยนะง่ายต่อการตัดสินใจเพราะว่าสิทธิ์ก็คือลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อง่ายก็ดีเลยโครงการนี้เราชอบ
4: สำหรับยอดจำหน่ายตลอดช่วง7วันที่ผ่านมาหรือตั้งแต่8ถึง14สิงหาคมมียอดรวมกว่า546,874,249บาทโดยส่วนสินค้าที่ได้รับความนิยม5อันดับแรกคือ O-TOP 5ประเภท O-TOP ชวนชิมศิลปิน O-TOP ภาคีเครือข่ายและ O-TOP พรีเมียมส่วนจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสูงสุดสะสม5อันดับแรกคือจังหวัดจันทบุรีสุรินทร์ลำพูนเชียงใหม่และขอนแก่นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนบ้านย่านยาวตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
11: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของกลุ่มฮามาสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายจาเรดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคไลมาลาดิโนฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาพบหารือกับนายคาลิลอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวานนี้โดยนายคุชเนอร์เรียกร้องให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ในฉนวนกาซาพร้อมเน้นย้ำว่าพื้นที่แห่งนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลอีกต่อไปขณะที่กลุ่มฮามาสแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้ผู้แทนการเจรจาและคณะกรรมการสันติภาพพยายามกดดันให้อิสราเอลยอมรับแผนสันติภาพและเริ่มกำหนดกรอบเวลาสำหรับปฏิบัติการของแผนดังกล่าว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการท้องถิ่นของจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกบนเกาะโฟเรสทางตอนใต้ของอินโดนีเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งจังหวัดเป็นเวลา14วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับมือภัยพิบัติการอพยพประชาชนการกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์และการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53รายบาดเจ็บราว130รายและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโวโวซูเบียนโตดำเนินการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า27ตันไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงต่อเป้าหมาย
1: นายสเตฟานีแอนูสโฆษกสำนักงานบริหารภูมิภาควาโลเนียทางตอนใต้ของเบลเยียมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติการควบคุมไฟป่าหลังพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไฮเฟนส์ทางตะวันออกของประเทศเผชิญไฟป่ารุนแรงและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 18,750 ไร่พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังแนวหน้าของไฟป่าดังกล่าวซึ่งกำลังลุกลามไปยังบริเวณชายแดนที่ติดกับเยอรมนีขณะเดียวกันทางการของเมืองมอนชาวในรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนทางตะวันตกของเยอรมนีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณชายแดนที่ติดกับเบลเยียมอพยพออกจากพื้นที่โดยทันทีแม้ว่าไฟจะยังไม่ลุกลามเข้ามาในดินแดนของเยอรมนีแต่มลพิษทางอากาศจากหมอกควันไฟป่ามีแนวโน้มสูงที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและเผาไหม้ยาวนานยิ่งขึ้น
0: นายมาราวีอามินุลาชาลิฟ หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนังกาฮาทางตะวันออกของอัฟกานิสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอัฟกานิสถานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติรายใหม่อย่างน้อย6รายในช่วงเดือนที่แล้วซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนังกาฮาและจังหวัดคูนาโดยสาเหตุของจำนวนผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะโดยสาเหตุของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันจำนวนมากเดินทางกลับมาจากปากีสถานขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดนังกาฮายกระดับการรณรงค์การให้วัคซีนโปลิโอซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดรวมถึงประสานงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอซึ่งอัฟกานิสถานและปากีสถานถือเป็น2ประเทศในโลกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ริวอสไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มืออันดับ9ของโลกแชมป์เก่าไชน่าโอเพ่น3สมัย6ต่อ10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์13-15ปีสกีโฟร์สต็อกไกลธนธรรมกุลกำจรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novik Women Runabout Spark Stock กมลวรรณเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำ Perfect Game คว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่นโปรแอมรันอบาวสต็อก 2,000 สต็อกเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยะประพลทีมสปายเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติและลงแข่งขันรายการนานาชาติสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมโอเวอร์ออลโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีคว้าอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาผลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569โดยในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงช่วงวันที่19-21สิงหาคมนี้มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
13: 1นาทีกับกปท.
14: เมื่อโดนรถปาดหน้าอย่าขาดสติต้องดึงสติกลับมาด้วยหลักการ Hazard Perception หลักคาดการอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะชะลอเลี่ยงการหักหลบเพราะการหักหลบอาจทำให้ไปชนรถคันอื่นในเลนข้างเคียงโดยเฉพาะการหักหลบกระทันหันกดแตรสั้นๆหรือเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นที่ตามมาให้ชะลอหรือหลีกเลี่ยงเช็คกระจกหลังกระจกข้างและจุดอับสายตาให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสำคัญที่สุดอุบัติเหตุป้องกันได้เริ่มจากลดความเร็วขับช้าลงเว้นระยะห่างอย่างน้อย3วินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับชะลอและหลบเลี่ยงได้ทันเมื่อถูกปาดในระยะประชิดทั้งนี้ขับรถแบบมีน้ำใจให้ทางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนให้ใจเย็นลงให้ทางเขาไปก่อนให้ชีวิตเราปลอดภัยให้ความสุขสบายใจทุกเส้นทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่2หมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่3ใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการบริหารจัดการลุ่มน้ำชุมชน เมื่อน้ำมีมากเกินไปเหมือนเช่นเวลาที่เกิดพายุฝนพัดกระหน่ำเข้ามาบางครั้งพายุก็รุนแรงจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ชุมชนของเราได้ไม่แพ้กันทางหนึ่งที่ทุกคนจะสามารถช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปคือพยายามช่วยกันดูแลรักษาหาแนวทางในการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดปัญหากับน้ำอุปโภคบริโภคของทุกคนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ถึงความคาดหวังจากการเดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการค้าการลงทุนค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
18: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
19: จากปลายด้ามขวานจากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภาคเอกชนคาดว่าจะเป็นการเปิดประตูการค้าขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวของไทยให้ขยายตัวขึ้นรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเชิงนโยบายและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
20: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
20: ค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเองได้มีการเดินทางเยือนประเทศต่างๆรวมถึงได้พาคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยค่ะแล้วล่าสุดนายกกำลังจะเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะทางภาคเอกชนเองมีความคาดหวังกับผลตอบรับด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยยังไงบ้างคะ
21: คือจุดแรกต้องมองก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมีภาวะของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในลักษณะของการผูกพันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสของโลกเนี่ยก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการผลิตนะครับมีการเคลื่อนย้ายซัพพลายเชนแล้วก็พอมีปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับตลอดจนสงครามการค้าซึ่งเราก็จะเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความร่วมมือและมีความผูกพันในมิติต่างๆมากขึ้นนะครับเช่นหลายประเทศก็บอกว่าถ้าลดความเสี่ยงทางด้านการเกิดสงครามนะครับจะต้องย้ายฐานการผลิตมาในประเทศที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับในภัยหรือความมั่นคงของประเทศก็ต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาของแก๊งสแกมเมอร์ตลอดจนความปลอดภัยของประเทศเนี่ยการสร้างความผูกพันเนี่ยจึงมีความสำคัญเพิ่มเติมขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญก
22: ็ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่าย พระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637

เสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้

0: ปิดแล้ว
1: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
0: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
2: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบนขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร080194

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งเสียงเพลงที่สุดแสนประทับใจในอดีตไม่รู้ลืมย้อนวันๆไปกับรายการระเบียงเพลง
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการระเบียงเพลงวันนี้เสนอเพลงน้ำกรดแช่เย็นขับร้องโดยรังสีเสรีชัยค่ะ

ท่านผู้ฟังคะเพลงที่จบลงไปแล้วนั้นคือเพลงน้ำกรดแช่เย็นขับร้องโดยรังสีเสรีชัยค่ะรังสีเสรีชัยเป็นนักร้องลูกทุ่งชายชื่อดังที่มีเสียงดีหน้าตาหล่อเหลาและโด่งดังมาจากเพลงน้ำกรดแช่เย็นรังสีเสรีชัยมีชื่อจริงว่าสมชายใจมุ่งมีชื่อเล่นว่าหนุ่มเป็นชาวจังหวัดราชบุรีตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเขาชอบร้องเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดด้วยความสนใจในเรื่องเสียงเพลงเป็นอย่างมากทำให้เขาตัดสินใจหยุดการศึกษาไว้แค่ชั้นประถมศึกษาปีที่7เท่านั้นรังสีเสรีชัยบันทึกเสียงในผลงานเพลงชุดแรกรวม14เพลงและระหว่างรอการโปรโมทให้เพลงติดตลาดรังสีได้กลับไปบวชเป็นพระระหว่างนั้นเพลงน้ำกรดแช่เย็นและเพลงร้องไห้ปลายนาของเขาเกิดดังขึ้นมาสรรเสริญรุ่งเสรีชัยในทุนจึงเตรียมตั้งวงดนตรีรอและเมื่อรังสีศึกออกมาก็ได้เริ่มเดินสายทันทีและออกแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่31ธันวาคม2525ที่วัดท่าแร้งจังหวัดเพชรบุรีปรากฏว่าได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามมีผู้มาชมราวหมื่นคนซึ่งวันนั้นถือว่ารังสีเสรีชัยได้แจ้งเกิดในถนนสายลูกทุ่งอย่างเต็มตัวรังสีเสรีชัยเคยเล่นการเมืองท้องถิ่นโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในช่วงปี2543ถึง2547ร่วมอนุรักษ์เพลงไทยหลากสไตล์ในรายการระเบียงเพลงสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ต

0: รับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
0: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้า

0: เมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อ

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: คันมีความถูกก็ได้ให้ซะแล้วส่วนมากสิบ่ให้ไผเห็นดอกพี่น้องค่ะไปรักให้อยู่เสมอเนี่ยอารมณ์แห่งแปรปรวนเพราะสัตว์เพิ่นว่าเนาะก็ว่ากันไปพี่น้องจ้าเนี่ยมีความสุขกับเฮ็ดตัวคนเฮาเนาะแม่นบ่พี่น้องฝากกันไว้นํานะสินค้าของเฮานะอีพ่ออีแม่หลายท่านนะโทรเข้ามานะประกาศสอบถามเบิ่งซะก่อนนั่นล่ะผู้เพิ่นบ่เคยใส่แม่นบ่สินค้าทางด้านการเกษตรอย่างเช่นโซเลพลาสจังสิผู้เพิ่นบ่เคยใส่เพิ่นก็โทรเข้ามาสอบถามเบิ่งสากลก็บ่ผิดค่ะพี่น้องแนวใดเฮาบ่ฮู้เฮาต้องถามแม่นบ่ล่ะแนวใดเฮาบ่เคยใส่ก็ต้องถามเด้นะคนจะตัดสินใจซื้ออีหยังสากลเนี่ยก็ต้องถามกันเบิ่งสากลเด้นะบ่แม่นว่าปุปับเด้พี่น้องค่ะผู้เพิ่นเคยใส่อยู่แล้วนี่บ่ได้ถามยากนะคันฮอดมือคันฮอดยามใส่เพิ่นก็โทรเข้ามานะคะพี่น้องจ๋าอย่างเช่นโซเลพลาสหรือว่าปุ๋ยเคมีโซเลปุ๋ยเคมีกว่างเหรียญทองสินะคะพี่น้องหรือว่าจะเป็นโซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองอย่างสินะคันฮอดยามใส่เพิ่นก็โทรเข้ามาโหลดเมื่อกี้ย่างออกไปเบิ่งซองเบิ่งลานบุญจันทร์พันนี่บุญวันบุญวันอยู่พี่น้องมาซื้อปุ๋ยนะยามมื้อเช้ามาซื้อหลายอย่างนะก็ขอบบุญขอบคุณล่ะค่ะพี่น้องจ้าเราก็มีตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดนั่นแหละนาทีฟังอยู่ตอนนี้ถ้าท่านใดนายุไกลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายบ้านเจ้าบ่มีจังซี่หาบ่พอดอกบ่มีผู้ขายก็โทรมาตัวอีแม่โทรมาตัวอีพ่อจ๋านะคะเฮาก็ส่งให้ฮอดบ้านเก็บเงินปลายทางคือเก่านะคะอยากได้เส้นทีโทรมานะกินเราเป็นยังไงมีหยังแน่ผสมเนี่ยเพิ่นก็ถามกันมาหลายนะพี่น้องถามเข้ามาเลยนะคะอยากได้ห้อมดีส่งมาให้ในเด้อจักลั่งว่าซั่นเพิ่นว่าก็ได้คือเก่านะฮะหรือว่าอยากได้เครื่องดื่มเทียนหลงนะสมุนไพร33ชนิดเนี่ยก็ได้คือเก่าพี่น้องมีเบอร์สุยางสุแนวกาแฟกาแฟหมู่นั้นก็มีนะสบู่ก็มีนะคะโทรมาได้เหมือนเดิมหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ได้บ่ฮีบ่ตีบ่คาล่ํานะคะพี่น้อง043 840122 043 840122นะพี่น้องก็ฝ่าวมาก็ฝ่าวสั่งซื้อนะคะการดูแลร่างกายเฮาก็สิลี่ล่อบ่ได้เด้พี่น้องเฮาต้องดูแลร่างกายตลอดแล้วก็สินค้าทางด้านการเกษตรช่วงนี้พ่ออีแม่เฮา

เพิ่นก็ช่วงแตกก่อนเนาะถ้าเป็นเข่าได้นี่นะถ้าเป็นข้าวนะคะก็จะใส่ปุ๋ยช่วงเร่งการเจริญเติบโตคันบ่ใส่ปุ๋ยก็บ่ได้กินพี่น้องค่ะมันเป็นจังซั่นไปนะพืชทุกอย่างต้องการปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยเป็นอาหารของพืชคนเฮาก็ต้องการเข่าน้ําซ้ําป่าก็คืออาหารของคนนะมิฉะนั้นแล้วอย่าให้ขาดตกบกพร่องพี่น้องจ๋าเฮาอยากได้เข่างามเข่าหลายเฮาก็ซื้อไปใส่แปลงเอาแปลงเอาหน้าเฮาเข่าเฮานะคะ0438401220 0438401220โทรมาเลยค่ะ

0: วัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่พนอยู่บ้านไหนซื้อวางไหนเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อย
1: ครับสวัสดีค่ะยายก็คือยายสมผู้มาดหน้า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์มูที่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณแม่สม
1: จ้า
0: ผู้มาดหน้าเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: อยู่หมู่2บ้านเบอร์
1: จ้า
0: ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์หน่อยแม
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดหน้าจักไรกว่าเฮา
1: เฮ็ดหน้าซี่ไรนี่
0: ทางหลังเขาหนีซีไร
1: จ้า
0: เป็นหน้าเจ้าของหน้ามุ่ง
1: หน้าเจ้าของหน้ามุ่งหน้ามั่งหน้า
0: โอ้บ้านนี้คุณแม่เห็นหน้าซีไรนี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยยัง
1: ปุ๋ยตามท้องตลาด
0: โอ้ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีกับเมียน้ำเขาบ
1: ่แมนอยู
0: ่แมนบ
1: ่แมนจ้า
0: แสดงว่าคุณแม่สมนี่ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: โอ้ถามคุณแม่ก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงในแม
1: ่มันกับบ่ดี
0: มันบ่ดีแบบ
1: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
0: เขาบ่ได้หลาย
1: ดินก็บ่ดี
0: ดินก็บ่ดี
1: จ้าม
0: ันบ่ดีแบบใดดิน
1: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
0: โอ้ดินบ่ลม
1: เป็นเล่นดี
0: ดินบ่ลม
1: จ้า
0: เป็นกระด้าง
1: จ้า
0: บ้านนี่เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงแม่
1: ต้นเขามันก็บ่ใหญ่บ่เจริญเติบโตมีแต่จะหงอยกับหงอยเลี้ยงพร้อม
0: โอ้มีแต่หงอยกับหงอยเล
1: ี้
0: ยงพร้อม
1: จ้า
0: บ้านนี้มันมีแมงมีหยังมากวน
1: มีแมงกับมี
0: พี่
1: จ้า
0: ห่วยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมันบ
1: ่จ้า
0: บ้านนี้ผลผลิตอีแม่ซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
1: ก็บ่ได้หลาย
0: ประมาณเท่าใดแม
1: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้ากินเป็นไร
0: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
1: จ้า
0: ประมาณนั้น
1: จ้า
0: ก็ตันกว่าเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
1: จ้า
0: บ้านนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังน้ำวิทยุ
0: ฟังโดนบ่อีแม
1: ่ก็โดนอยู
0: ่บาดโพเสียคน
1: เขาก็มาเสียเขาก็มาเอามาใส่ปีนี่ล่ะ
0: พี่
1: จ้า
0: แต่กี่บ่อยากเสียหรอก
1: จ้าบ่เสีย
0: วันนี้พ่อเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: มันก็แปลกแหลมก็งามเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็งามมันก็ได้เขาม
0: ันงาม
1: จ้า
0: วันนี
1: ้ลมดีอย่าไปลมเลยจ้า
0: วันนี้ศัตรูพืชแม่งยังมีมากวนบ่หลังจากใส่โซเลพัดแล้ว
1: บ่มี
0: บ่มี
1: จ้าเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพว
0: อสั้นพวอถือกกถือใจบ่มี
1: จ้าถือกกถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่คันคุณแม่สมประทับอกประทับใจจังซี่อยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับอกประทับใจกับการใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่เว้าให้เพิ่นฟังในอีแม่เชิญครับ
1: หลังจากที่ยายใส่โซเลพัดยายก็ว่ามันดีอยู
0: ่ครับ
1: ใบเขียวใบตั้งแต่ก็พร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนั่นยายเขาก็มาใส่นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ใส่โซเลพัดนี่ถือกกถือใจ
0: แ
1: น
0: ่นป่ะ
1: จ้า
0: แปลกหูแปลกตา
1: แปลกหูแปลกตาแต่ก็กระแตกดินก็เป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
0: ครับ
1: ว่าเป็นดินกระด้างกิจกรเป็นดินกระด้างเพราะได้ใส่โซเลพัดนี่ดินงามอย่าไปกับล่ม
0: ยังสิใส่ต่อน้อง
1: ยังสิใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: มาเบิ่งอยู่เขี่ยหมุนทางนี่ล่ะมาโลด
0: ขันบ่เสีย
1: ขันบ่เสีย
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับอยู่บ้านเวอร์มู2ตำบลบัวบานอำเภอ
1: ย่างตลาด
0: จังหวัดกาฬสินธุ์ที่แม่บอกว่าใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดเราถือโคกถือใจ
1: ถืออยู่แล้วเน
0: า
1: ะงามถือโคกอีหลีจะเลยยิ้มพลาเดียวนี่มาเบิ่งก็ได้ไปอย่างมาเบิ่งนั่น
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้เขางามงามดินลมลมคืออีแม่สมเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับครับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนะครับใส่แล้วสิเป็นยังไงอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส
1: ่
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณใน
1: ครับสวัสดีค่ะ

าดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาว

นจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

าแล้วโซเลพาราพี่เมียงฟ้าสีทองโซเลพาราพี่เมียงฟ้าสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนัง

อีเมลโทรเข้ามาโหลดค่ะอยากถามยังก็ถามเข้ามาอยากได้ไหนก็โทรเข้ามานะคะต้องถามดูต้องสอบถามดูแหละนะคะเฮาก็ยินดีต้อนรับคือเก่านะแล้วก็ขอบคุณหลายเด้อเมื่อกี้น่ะเป็นเสียงของคุณแม่สมผู้มาดหน้านะพี่น้องบ้านเวอร์ตำบลบัวบานนาย่างตลาดกาลสินนะคะพี่น้องจ้าเราเว้าเรื่องโซเลพลัดสู่ฟังตัวพี่น้องผู้ใดสื่อไปใส่ก็ว่าดีคักอยู่เด้เราว่าหน้าคางกันนั่นเห็นนั่นผู้นั้นสื่อไปใส่ก็งามคักเข่าเพิ่นก็เลยไปถามว่าซั่นตัวได้ยินเพิ่นว่าสื่อโซเลพลัดมาใส่รถเด้อคันอยากได้เข่าหลายเพิ่นว่าก็สิได้หลายตะเนาะเฮ็ดหน้ามาตลอดบ่เคยได้ไล่ละตันจักเทื่อนะฮะบัดนี้อันตั้งแต่ใส่โซเลพลัดเนี่ยพี่น้องค่ะได้ไล่ละตันกว่าพุ่นแม่ตันหนึ่งกับพันกิโลตันสามตันสี่พุ่นแม่พี่น้องค่ะตะสอนซ่อนบอบาดนี่นะคะเอาจะว่าขังเล่าลั่นผู้แล้วปัวเปียปัวเปียผู้แล้วพี่น้องค่ะมันเต็มเล่าล้นเล่าจนว่าได้ขนไปขายพุ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะคะเฮาเฮ็ดอย่างแล้วมันประสบความสำเร็จมันก็เกิดแก่ความสุขกับเฮานะพี่น้องค่ะถ้าเฮาเฮ็ดหยังแล้วมันบ่ประสบความบ่ประสบความสำเร็จมันก็เกิดแก่ความทุกข์กับเฮาเพิ่นว่าสุยางสุแนวล่ะพี่น้องเฮ็ดหน้าก็อยากได้ข้าวหลายแม่นบ่ล่ะเฮ็ดสวนยางพาราก็อยากได้น้ำยางหลายนะคะพี่น้องเฮ็ดมันก็อยากได้หัวใหญ่ๆขายได้เงินหลายๆปุ๋ยใส่หัวมันก็มีเด้อพี่น้องเด้อใส่ต้นมันนะโซเล่หัวโตเฮาก็มีคือกันนะคะปลูกยังก็ตามค่ะพี่น้องค่ะเฮาก็อยากได้ผลผลิตที่หลายล่ะนะเอาหลายสู่นะคะพี่น้องคันอยากได้ผลผลิตหลายเฮาก็ใส่หลดแล้วนะคะสั่งซื้อไปใส่เลยนะคะโซเล่พลัดนี่แหละนะคะดินดีปลูกยังก็งามคันดินบ่ดีใส่ลงไปปุ๋ยเคมีนั่นพี่น้องใส่ลงไปนะคะมันก็บ่งามคือเก่าล่ะนะคะเพราะว่าดินมันเสื่อมสภาพเฮาต้องปรับปรุงไปแต่ดินพี่แม่พี่น้องคะคนเฮาคะเลือดล้มบ่ดีมันก็บ่งามวิ่งเวียนศีรษะป่วยง่ายนะคะพี่น้องคะเลือดล้มบ่ดีนั่นจักว่าเป็นอีหยังสะเงาะแสงแต่ละมือแต่ละเว้นนะนี่ล่ะคือนะเขาน้ําซ้ําป่าพืชผักอีหยังก็คือกันนะคะจะดีก็ต้องดีมาตั้งแต่ดินนะอะมิโนฮิวมิกโซเลพลัดนะคะพี่น้องจ๋าขายดีที่1เลยตอนนี้นะคะจะมีถาดอาหารตังว่า6คุมพลังผู้เดนะพลังที่1ก็อะมิโนฮิวมิกฟูลวิกถาดอาหารรองเสริมอินทรีย์วัตถุแล้วเฮาเติมเพิ่มเข้าไปให้อีแม่ก็คือไตรโคเดอร์มานี่ล่ะนะซอยกำจัดเชื้อราอยู่ในดินที่มันเป็นเสื้อราเฮาเบิ่งง่ายๆดอกพี่น้องมันจะเป็นขาวๆนะหรือว่าดินเป็นเกลือเป็นกรดอีหยังต่างๆเนี่ยถ้ามันมีน้ำหงอจอยแจมันจะเป็นเหลื่อมภาพๆผู้เดว้ายย้อนตีนลงไปบ่ได้เด้พี่น้องมันสิปากงับขาเด้ผู้ใดน้ำเลืองบ่ดีนี่เอาขาลงไปเนี่ยยางลุยน้ำที่มีเป็นเหลื่อมภาพๆเนี่ยขาเปื่อยล่ะพี่น้องจ๊ะเนี่ยคือสภาพดินมันบ่ดีล่ะเอาโซเลพลัดไปใส่ตัวพี่น้องคะอยากได้ดินดีดินงามนะหน้าเฮาขี้ดินเฮาแต่งเอาแปลงเอาซะตัวนะพี่น้องจ๊ะอยากได้งามกะซื้อไปใส่มันบ่ได้แพงเด้ล่ะกระสอบนึงก็50กิโลมาตรฐานปุ๋ยนะคะราคาก็550บาทสำหรับโซเลพลัดนะอีพออีแม่ก็หาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะที่ฟังอยู่ตอนนี้นะมีครบทุกอย่างนะคะพี่น้องปุ๋ยเป็นเม็ดก็จะมีโซเลพลัดนะโซเลเคมีนะคะหรือว่าปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองนะถ้าเป็นชนิดน้ำนะคะก็จะเป็นโซเลเงิดนะคะนี่ก็ขายดีคือการฮอร์โมนพืชนะคะหรือว่าจะเป็นโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะก็ขายดีคือเก่านะอีพออีแม่เฮาสั่งซื้อดีคือกันนะคะขอบบุญขอบคุณถ้าเป็นแนวอยู่แนวกินกะหลายอันหลายแนวโทรมาค่ะพี่น้องนะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะ043840122043840122หรือว่าท่านใดอยู่ใกล้ร้านบุญจันทร์ท่านนี่นาดอนปูตาตำบลลักเมืองอำเภอกำมะลาไสกาลสินก็แวะเข้ามาได้นะคะพี่น้องขาปุ๋ยถูกทุกอย่างนะคะ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสนใจโทร043840123 84

0: 0 1 2 2
1: ผลงานเพลงนะขอโทษแม่ลูกแพรรักเด้อของบ่าวสอนสินชัยนะก็ขอบคุณหลายนะโทรหลังไม่ตัวอีแม่เรามาสอบถามนะเกี่ยวกับโซเลพลัดนะคะอยู่พูนอยู่ป่าจีนบุรีนะก็เลยบอกอีแม่ไปว่าอันเนี่ยอยู่ป่าจีนบุรีเฮาก็มีราคานี่ล่ะแม่จ๋าแล้วก็เฮาก็จะส่งไปทางนี่คือเก่านะอีแม่ละว่าเรา2สอบว่าซั่นมาลองเบิ่งแนวสัตว์ครับมันดีสิสั่งหลายสอบอยู่เด้อเพิ่นว่าดีแน่นอนนะอีแม่จะได้โทรสั่งซื้อเข้ามาอีกหลายแน่นอนนะคะโซเลพลัดนะคะอยู่ซ้ายเฮาก็ส่งให้คือเก่านะเพราะว่าอีแม่ตอนนี้เราก็ฟังรายการสาววังปู่เว้าอยู่นะก็เป็นลูกค้านะคะตั้งแต่ห้อมดีสมเกาหลีในคอลฟิลผุนว่าสันแม่ซื้อกินบักหลายหนึ่งเพิ่นว่าขอบคุณหลายๆด้วยแม่จ้าเด้อนะสินค้าทางด้านการเกษตรสินค้าทางด้านสุขภาพนะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้พออีแม่พี่ป้าน้าอาเฮานะคันเฮาบ่ล่องเฮากับบ่ฮู้ดอกพี่น้องจ้าแนวอยู่แนวกินก็คือกันนะคะก็ต้องถามเบิ่งซะก่อนก่อนจะซื้อเนาะแนวใส่คือการปุ๋ยนี่มันก็เป็นแนวจำเป็นนะเพราะว่าเฮาเฮ็ดหน้าเฮ็ดไห้เฮาก็ต้องใส่ปุ๋ยนะถ้าเฮาบ่ใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะบ่ได้กินข้าวเลยนะบ่มีข้าวถ้าเป็นข้าวมันก็จะบ่แตกก่อมันจะกัดจะบ่ม่านบ่ออกห่วงบ่ออกเม็ดให้เฮากินได้แม่ถ้าเฮาบ่ใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้แบบเก่าๆถ้าเฮาใส่แบบเก่าๆมาหลายปีแล้วบ่ได้กําไรยักเทื่อมีแต่ขาดทุนลงทุนไปปีละ 4-50,000 ย่ามขายได้ปีละ 40,000 30,000ขาดทุนบัดนี้เฮ็ดจังได๋วายเป็นหนี้ธกส.ค่ะพี่น้องจ๋านี่ล่ะก็เป็นหนี้ทุกคนนะคะเป็นหนี้บ่คือเป็นหนิ้วว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าขันฮอดย่ามใส่โอ้ยเกาหัวยักยอกพี่น้องค่ะนี่ล่ะคือวัฏจักรของคนนะคะพี่น้องขันเฮานะคะอยากได้อันนี้หลายเฮาก็นี่ตัวพี่น้องจ๋ารับสายนี่ก่อนเด้อสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะกาแฟเนาะค่ะเนาะเอาจักกล้องจ้ะแม่จ้ะ
2: เอาม
1: ี
2: ป้อมถามป้อม
1: บ่4 1 4 4แถม1เนาะ
2: จ
1: ้
2: า
1: จ้าเดี๋ยวหนูโทรกลับหลังไม่ด้วยแม่เด้อหนูจักเบอร์โทรแม่แล้วเด้อ
2: จ
1: ้าขอบคุณเดี๋ยวหนูโทรกลับค่ะให้หนูเว้าหน้าไม่จักแป๊บก่อน
2: จ
1: ้
2: า
1: ค่ะขอบคุณหลายเด้ออีแม่เด้อจังสิตัวผู้เพิ่นเคยกินเพิ่นก็โทรมาสั่งโหลดบ่ได้เว้าอีหยังหลายนะคะผู้เคยใส่ก็โทรเข้ามาโหลดบ่ได้เว้าอีหยังหลายค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าสินค้าของเฮามันตอบโจทย์อยู่แล้วนะคะคันปุ๋ยนี่ซื้อไปให้เขากินเขาก็งามสัตว์ดงๆขึ้นแข็งแรงก็สั่งอีกคันสินค้าทางด้านสุขภาพก็ซื้อไปกินแล้วมันถือคิงกินดีกินแซ่บกินละยู่ได้ไปเป็นกินละหาวดองดองเพิ่นว่าอุ้ยพี่น้องจะเป็นคักนะกะโทก็มาสั่งซื้อสิล่ะค่ะพี่น้องจ๋ากินโลดนะเพราะว่าร่างกายเฮาดอกนะป่วยอยู่ไผเป็นแท่นกันได้พี่น้องจ๋าเป็นย่างกับว่ามีไผเป็นแท่นกันได้บ่ว่าจะสิเป็นผัวเมียกันก็สร้างเป็นแท่นกันบ่ได้ดอกพี่น้องโตไผโตมันนะคะพี่น้องขาอยากกินหยังก็ซื้อกินไปคันแข็งแรงหาได้เบิดนะคะหาได้หน่อยก็ว่าไปหาได้หลายก็ว่าไปเงินทองหามาแล้วก็ใช้จ่ายคันบ่ใส่ใจจักสิหาเฮ็ดหยังเนาะพี่น้องบ่อื้อเต็มห้องเฮือน 4-5 ห้องแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าอ้าวโทรเข้ามาค่ะพี่น้องจ๊ะ0438401220423840 ค่ะ

0: ้นก็เดิมรวมสมุนไพร33ชนิดในขวดเดียวเทียนหลงแมกเทียนหลงแมกสอบถามเพิ่มเติมโทร0438401222ย้ำครับ0438401222
1: นี่คือสินค้าทางด้านสุขภาพอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องค่ะเทียนหลงแม็กกว่าสันเนาะขอบคุณเลยได้ยินอัน

ซื้อข่อยน้อเพิ่นว่าน้อก็ขออภัยหลายๆเอาเป็นว่าขอบคุณร่วมกันแล้วกันเด้ออีพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้อนะขอบคุณทุกท่านย่อมือสุดศอกนะที่ไว้วางใจสินค้าของเฮาบริษัทบุญจันทร์สมุนไพรนะที่ไว้วางใจสินค้าของเฮานะสินค้าทางด้านสุขภาพให้ดูแลตัวท่านนะจะซื้อไปกินเองซื้อไปให้อีพ่ออีแม่ซื้อไปขายก็ได้เบิดนั่นล่ะค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นสินค้าทางด้านการเกษตรให้ดูแลนะเข้าน้ำซ้ำป่าให้ดูแลพืชผักท่านนะใส่แล้วได้ผลผลิตหลายเบิดหนี่เบิดสินนะโทรเข้ามาสันตัวค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้านะอ่ะนะโทรเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะสอบถามได้สั่งซื้อได้หรือว่าจะซื้อได้ตามร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายไกลบ้านท่านนะคะเรายินดีรับใช้บริการทุกท่านเลยนะคะ043-840-122 043-840-122โทรมาค่ะสาวบางปูจะทรงเพลงมวลๆไปหากันแล้วกันนะก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะทรงต่อไม่ให้กับดีเจท่านต่อไปจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มัน
6: ต้องโทรใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

说嘞怕辣皮面发洗汤，说嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

าตนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง402

พ่ออีพ่อแม่พ่อพี่น้องเกษตรกรพากันปลูกพืชพากันเฮ็ดการเกษตรบ่ว่าสิปลูกพืชหยังก็ตามสร้างก็พากันอยากได้ผลผลิตที่มันได้หลายๆผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยก่อนสิได้ผลผลิตนี่ก็อยากให้ต้นพืชแข็งแรงศัตรูพืชหรือว่าแมงต่างๆบ่กวนคิดกวนใจดินจังซี่ก็ให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มันล้วนซุ้ยปลูกหยังก็งามซะแน่นั่นคือความปรารถนาของพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับที่เฮ็ดการเกษตรบ่อยากลุบทึนว่าท่านน่ะเว้าง่ายๆนะครับบ่อยากลุบทึนอยากให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากให้ได้ผลผลิตหลายๆแต่ว่าพอปลูกมากก็บ่คือจะของคิดได้บาดนี้โอ้ยจักว่าเป็นแนวใดพืชก็ได้มาบ่งามคือจะของคิดแท้น้อคันว่าเด้นะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านหลายพื้นที่นะครับที่พากันเฮ็ดพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยสอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลโอ้ยปัญหามาแต่ละปีนี่บ่ซ้ำแบบซ้ำอย่างจ้าเถื่อเพิ่นว่านะครับพอเกิดปัญหาขึ้นมาบาดนี่ก็เปลืองเงินเปลืองค่ำตะวันนี่โอ้ยเพราะว่าต้องหาแนวมาแก้ไขซื้อหวานซื้อยามาฉีดพ่นซะแน่คันมันเป็นแมงหรือว่าต้นพืชมันเป็นโรคมันบ่แข็งแรงนี่แหละครับคือการเพิ่มต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาแล้วเฮาเสียจังได๋ครับสิพากันลดต้นทุนมันก็ต้องเฮ็ดให้พื้นดินเฮามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชต้นพืชใหญ่มากให้มันแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้านท่านทุกสภาพอากาศมึงมาโลดแม่งนี่มันบ่กล้ากวนดอกเพราะว่าต้นพืชเฮาแข็งแรงมั่นอกมั่นใจกับผลผลิตทางการเกษตรซะเด้นะครับมันต้องเริ่มจากการเตรียมดินเตรียมให้เตรียมหน้าเตรียมหัวเตรียมสวนมันต้องเริ่มต้นเลยเด้เริ่มจากดินพุ่นล่ะอีพ่ออีแม่นะครับเฮ็ดจังไหนบาดดินเฮาสิเหมาะกับการเพาะปลูกสิเหมาะกับการปลูกพืชมันก็ต้องเริ่มต้นจากการปรับโครงสร้างดินหาแนวมาปรับหาแนวมาแต่งหาแนวมาเพิ่มแนวใดมันดีก็หามาใส่ซั่นตัวเพราะว่าส่วนมากดินมักสิมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยปัญหาต่างๆที่ผมกล่าวมานะครับพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้พบพ่อเป็นประจำนะครับพยายามหาวิธีแก้ก็โอ้แก้ได้เพราะสำนันละหันว่าได้มันบ่ยั่งยืนบาดนี้ผมมีของดีมาฝากได้บาดอีพ่อยแม่สำหรับดินที่มีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกมาแล้วต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล่บ่ตายแล่ใบเหลืองใบงิกใบง้อปัญหาต่างๆเรานี่สิเบิดไปนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดป๊าดฟังมาเป็นแต่ดีคักบ่อีพ่อยแม่นี่ล่ะครับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์บรรจุไว้ในกระสอบนี่เลยครับกระสอบนี่50กกอีพ่อยแม่50กกแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยราคาหลักร้อยคุณภาพหลักหมื่นนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคันพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจอยากเคมีบ่ได้นะครับที่มีปุ๋ยเคมีอยู่ตารางเฮือนตารางเราที่มีปุ๋ยเคมีเหลือมาจากปีที่แล้วนะครับเหลือมาจากฤดูกาลที่แล้วอยากใส่ให้มันหมดก็สามารถนำมาผสมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดได้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามาผสมเอามาโคเลใส่กันได้นะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีสูตรใดรุ่นใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบปุ๋ยใหม่ที่ผสมได้แล้วนี่นะครับคุณภาพนี่สุดยอดอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินในโดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับตัวนึงนี่ซอยบำรุงดินตัวนึงเป็นอาหารในพืชตัวนึงซอยเร่งการเจริญเติบโตซอยเร่งผลผลิตเป้ยมีครบทุกอย่างนะครับอยู่ในนี่เลยยาเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับยาเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ยาเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้ข้อมูลหลายกว่านี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840
1 2 2อีกเทอนึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2อย่าเฝ้าเสื้อจนกลัวสิได้ไส้ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกลัวสิได้ทดลองมึงสำหรับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรนี้นะครับใส่แล้วนี่ติโอ้ยซอยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจใส่แล้วนี่ติบ๊ายบายทกสลดอีพอยแม่ยิ้มเป้ยยิ้มเป้ยเบิดหนีเบิดสินลืมตาอ้าปากได้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: ใช่ก็ให้เอารถเดอร์โชลี่นะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบท่อฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไมยังได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
1: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
2: มีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช่บังเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
6: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าๆพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใช้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใช้แล้วเป็นจังไดเดี๋ยวสิให้คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมครับผมประทินเหล่าพิชิตครับผมครับก็เฮ็ดธุรกิจหลายอย่างเนาะก็มีธุรกิจทั่วท่องเที่ยวนําครับผมครับในนําไร่สภาพาทั่วแต่มื้อนี้ก็พามาเยี่ยมบ้านไร่ประทินทั่วด้วยครับผมครับ
2: บ้านไร่ประทินทั่ว
1: ครับ
2: แต่ก่อนนี่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดนาบ่ครับก่อนสิมาเฮ็ดทั่วนี
1: ่ครับผมก็เฮ็ดนาอยู่18ไร่ครับ
2: 18ไร่ใส่ปุ๋ยหยังครับ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีครับ
2: ใส่ปุ๋ยเคมี18ไร่ได้ผลผลิตหลายบ่ครับ
1: การใส่ปุ๋ยเคมีนี่เนาะเฮาแห้งเฮ็ดก็ต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยเคมีเข้าไปเพราะว่าดินมันเสื่อมสภาพครับ
2: ครับ
1: ปีนึงก็สิได้อยู่ประมาณ 7-8 ตันครับ
2: 7-8 ตัน18ไร่ก็แสดงว่าไร่นึงสิได้อยู่ประมาณ 4-500 กิโลต่อไร่18ไร่ก็ได้ประมาณ 7-8 ตัน
1: ครับ
2: บาดนี้ก็เลยเห็นเพิ่นโฆษณา
1: ครับ
2: ก็เลยลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
2: แต่ก่อนนี่ใส่เคมีนี่เบิดเงินหลายบ่
1: โอ้18ไร่นี่เบิดรวม 30,000 กว่าเลยครับ
2: 30,000 พอมาใส่โซเล่นี่เป็นจังได๋นะครับ
1: ห่วยเฮาลดเงินในกระเป๋าอีกได้ครับพ่อแม่พี่น้อง
2: บ่
1: ก็หมดอยู่ประมาณบ่เกิน 10,000 ครับ
2: บ่ครับบ่เกิน 10,000
1: บ่เกิน 10,000
2: ปาดโทลดลงบ่มันบ่แม่นเครื่องตัวเครื่องตัวนี้
1: แม่นครับ
2: โอ้
1: หลายยังบ่พอได้ครับ
2: เป็นจังได๋แน่ครับ
1: ห่วยได้ผลผลิตนะครับเรื่องผลผลิตนี่บ่ต้องเว้าถึงเลยครับ
2: ได้หลายบ่หลังจากมาใส่โซเล่ได้หลายบ่
1: เหลือเสือเลยครับย้อนว่ามีรายได้ตื้มขึ้นนะครับได้แจ้งตัวรอเป็นเกษตรกรอันแบบรูปรอจังซี่เนาะครับ
2: แต่กินบ่ได้แต่งตัวรอจังซี
1: ่บ่แล้วเนาะเว้ยอันมีแต่ทุกข์ล่ะใส่เคมีเนาะครับ
2: นี
1: ่ได้เข้าบ่เรื่องได้เข้าก่อนได้เข้านี่ห้วยเหลือเสื้อนะครับ
2: 18ไร่ได้เท่าใดบัดนี
1: ้เพิ่มขึ้นเป็น13ถึง14ตันเดี๋ยวคิดเบิ่งติล่ะ
2: จาก
1: 78ไร่ไอ้78ตัน
2: 78ตันใน18ไร่บาทพอมาใส่ตัวนี้เพิ่มขึ้นเป็น13 14ตัน
1: ถูกต้องครับนี่แหละครับอันเพราะว่าสวรรค์ประทานมาให้เกษตรกรครับ
2: แม่นบ่ครับ
1: ครับ
2: แล้วแบบนี้ท่านใส่ดีจังซี่นี่ซอยบอกพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นท่านได้เคยใส่เบิ่งแหน่ครับ
1: ครับตัวนี้ผมก็ถือว่าย้อนมันดีเนาะ
2: ครับ
1: จังว่าของดีเฮาก็มาบอกพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาว่าโซเล่นี่โซเล่นี่นะครับเฮาใส่เข้าไปดินเฮาก็แห้งเพิ่มมูลค่าดินเฮาเฮ็ดให้ดินเฮามีจุลินทรีย์เนาะ
2: แม่น
1: เฮาบ่ต้องใส่ตื้มบ่ต้องใส่หลายขึ้นคือเคมีนะครับ
2: ดินแข็งบ
1: ่ดูโอ้ยดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบห้อยลองไถเบิ่งนี่ห้อย
2: ต้นเขาเป็นจังได๋แน่บาดต้นเขา
1: ต้นเขานี่แตกกอดีครับ
2: แตกกอดี
1: แข็งแรงดี
2: ต้นแข็งบ
1: ่ต้นแข็ง
2: ใบตั้งบ่
1: โอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
2: ้เ
1: ร
2: ื่องสีเป็นจังได๋นะสี
1: ห้อยสีมันอาจสิบ่สดงามคือจังอันเคมีเนาะมันสิอันค่อยๆงามขึ้น
2: เขียวใบตองอ่อน
1: เขียนใบตองอ่อนแหมแต่เคมีนี่หวานไปปึ๊บโอ้ยใบนี่เสียวปึ๊บเลยแต่เม็ดกับห่วงนี่แหละตามผลผลิตเนาะ
2: ครับผม
1: ครับ
2: บาดนี้มื้อนี้นะครับผมสิพาพี่น้องเกษตรกรข้างหลังนี่แม่นหยังนี่ข้างหลังเฮ็ดหยังไว้ตัวนี
1: ้ครับตัวนี้ที่ท่านเฮ็ดพื้นที่นี่นะครับที่ท่านเห็นนี่พื้นที่หม่องนี้นี่ผมก็เลยอยากเอามาเผยแพร่พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาบ้านโคกสูงนี่ว่าเป็นแปลงทดลองครับอยากเฮ็ดแปลงทดลองจากดินบ่ดีนะครับนี่ดินโคกนะครับดินผู้ครับ
2: นี่แหละครับเป็นดินผู้บ้านนี
1: ้ครับ
2: ทางที่ประทินนี่เพิ่นก็เลยอยากให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นี
1: ้ครับ
2: อยากให้มาใส่สารปรับปรุงดินโซเล
1: ่ครับ
2: เพิ่นก็เลยเฮ็ดเป็นแปลงสาธิตเป
1: ็
2: นหม่องศึกษาว่านี่ล่ะคือแปลงสาธิตของโซเล่
1: ครับ
2: แม่นบ่ครับนี่คือความตั้งใจ
1: แม่นครับ
2: ห่วยคันผมแต่งตัวจังซี่มันก็สิบ่คือเน
1: า
2: ะสิเฮ็ดนําได้นี่ไปหาอุปกรณ์มาให้
1: จังซั่นนะเดี๋ยวผมหาเก็บบูทให
2: ้ไปรวย

ดนปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222การใส่ปุ๋ยเคมีของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มีปริมาณการใส่หลายหลายของแต่ละปีนะครับเฮ็ดให้พ่อค้าคนกลางเฮ็ดให้นายทุนแนมเห็นเรื่องของผลกําไรได้บัดนี่มันก็สิมีหน่วยตะเวนหาขายปุ๋ยตามหมู่บ้านนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่พบพ่อเป็นประจําทุกปีทุกฤดูกาลบางยี่ห้อนี่ก็ให้มัดจําหัวกระสอบบางยี่ห้อให้ว่างเงินมัดจําเครื่องนึงก่อนแล้วแต่เทคนิคของแต่ละบริษัทนะครับเอานี่คุณพ่อปุ๋ยยี่ห้อนี่มันเป็นจังซี่จังซี่เด้อจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวหอดมือเสียวปุ๋ยมาส่งเขาเอิ้นว่ามัดจำหัวกระสอบไว้นะครับกระสอบละ20-30บาทเอาจากกระสอบก็มัดจำไว้ก่อนพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบางส่วนก็เกิดการหลงเชื่อนะครับพากันมัดจำหัวกระสอบไว้เสียในบ้านนี่หอดย่ามเขาบอกปุ๋ยมาให้จ่อยก็มีบ่อึดบ่อยากนะครับแต่ว่าบางบริษัทเก่าปุ๋ยมาให้คือว่าอยู่นะครับแต่ปุ๋ยของบ่ได้คุณภาพได้บ้านนี่วานลงไปนี่โอ้ยซื่อๆอยู่เพิ่นนั่นว่าเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลอยากให้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่พิจารณาดีๆซะเกินนะครับก่อนสิซื้อปุ๋ยยี่ห้อใดมาใส่ให้มีข้อมูลดีๆจักหน่อยปุ๋ยสูตรนั่นสูตรนี้มันเป็นจังไหนแน่ซื้อมาแล้วมาใส่ในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮามันสิคุ้มค่ากับเงินที่เฮาเสียไปบ่มันต้องพิจารณาคักๆพิจารณาดีๆนะครับสำหรับผมเอกโซเล่นะครับบ่เคยตัวอีพ่ออีแม่บ่เคยตัวพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับมีแต่หาแนวดีๆมาฝากหาแนวดีๆมาตอนอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ผลผลิตหลายๆแต่ว่าลงทุนหน่อยๆหาปุ๋ยดีๆหาปุ๋ยถูกๆผลิตปุ๋ยดีๆที่มีคุณภาพสูงๆมาให้พี่น้องเกษตรกรเฮาได้ใส่ในราคาที่เป็นธรรมในราคาที่เหมาะสมวานลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนจังซี่ที่ห้วยเขียวลึมโลดจังซี่นะใส่หน้าเขาก็ให้มันแตกกอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวจนหอดมือเขียวบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งเขียวใสใสเขียวใบต่างๆใบสั้นๆต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้านท่านทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านท่านภัยแรงภัยหนาวได้ดีนะครับปุ๋ยเคมีที่ผมเอกโซเล่เว้าถึงนั่นก็คือปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876เป็นนวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยเคมีของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งบ่มีแนวเจือปนบ่มีฟิลเลอร์บ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินโพนมาปั่นก่อนนะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดอยู่ในดินได้โดนออกฤทธิ์ได้เร็วท่านอกท่านใจครับเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิเป็นไผ่แรงไผ่หนาวนี่ว้ายต้านท่านได้ดีขนาดที่พ่อแม่นะครับและที่สำคัญแม่งบ่มากวนคิดกวนใจแท้แน่นอนนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดครับแกกระสอบออกมานี่ติห้วยพ่อแม่เอ๋ยไล่มาว่ามันกับแกนะครับมีหลายเม็ดหลายสีนะครับมีหลายเม็ดหลายสีแต่ละเม็ดแต่ละสีเป็นตัวแทนของแหล่ธาตุแต่ละตัวที่มีความจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชนะครับผมเอกโซเล่อยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับจังใดจังใดอีพ่อไอ้แม่ก็พากันใส่อยู่แล้วปุ๋ยเคมีแต่ละปีแต่ละฤดูกาลนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยสูตรนี่เบิ่งนะครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับสูตร2876สูตร2876ใส่ใดก็พืชทุกๆชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาล่ำกล้วยอ้อยซอยปีมั่นสำปะหลังพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวยางพาราบักถั่วบักพริกข้าวโพดใส่ได้เบิดทุกชนิดใส่ได้เบิดสวนสุแนวนะครับเหมาะกับทุกดินใส่ใดกับทุกพืชครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร

28-76นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122ใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28-76นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28-76เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่ไปฟังการ
1: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบโน่ผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดซอเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาร์ฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องมีพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านหลายๆพื้นที่นะครับโทรมาถามเบาเอกโซเลสันเด้ถามว่าอีพ่ออีแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีหลายๆในไห่ในหน้าในหัวในสวนนี่มันดีบ่คันใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีมันก็สิเป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชเพราะว่าปุ๋ยเคมีที่วานลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนนี่พืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์เอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้ดีได้รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับแต่ว่าเคมีนี่ก็อยู่ในดินบ่ได้โดนเด้จังปุ๋ยยูเรียจังซี่เนาะครับปุ๋ยยูเรียที่พี่น้องเกษตรกรพากันวานลงไปเติมอยู่นี่มันอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับบ่เกิน3อาทิตย์บางเทื่อปุ๋ยที่วานลงไปมันก็เบิดก่อนนะครับมันเฮ็ดให้พืชเฮากินอาหารบ่ทันเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลสิมาแนะนำอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาว่าให้ใส่เคมีแบบใดวานลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วให้มันอยู่ได้โดนๆพืชสามารถกินได้ทันนะครับซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินพืชหิวย่ำใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งแกร่งใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซะเด้ต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่ควรคิดควรใจเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะครับผมเอกโซเล่นะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบมันสิอยู่ในดินได้โดนนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนี่มันอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนพืชสามารถมีอาหารการกินตลอดเวลาเลยหิวย่ําใดก็ได้กินนะครับซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้ให้พืชซั่นเด้เฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับแล้วปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันมีหยังแน่ว่าติมันสิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเอาไปใส่ร่วมกันเอาไปบวกกันเอาไปโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเอามาส่งใส่กันนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับแต่ว่าปุ๋ยใหม่ที่วานลงไปนี่ติอยู่ในดินได้โดนซะเด้เฮ็ดให้พืชในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮานี่มีแนวอยู่แนวกินตลอดเวลานะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ชุดนี้นะครับอัตราส่วน2ต่อ1เหมาะกับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาเด้ออีพ่อไอแม่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขานะครับอัตราส่วน2ต่อ1นี่เหมาะสมขนาดเลยอีพ่อไอแม่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ปลูกยางพาราก็สามารถใส่สูตรโซเลเทอร์โบได้คือกันนะครับสามารถใส่สูตรโซเลเทอร์โบใส่สวนยางพาราได้คือกันนะครับแต่ว่าอัตราส่วนนี่สิเปลี่ยนไปนะครับจาก2ต่อ1กลายเป็นอัตราส่วน5ต่อ1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบเอามาโคเลใส่กันเอามาบวกกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล

สูตร28 76 1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับ6กระสอบใหม่ที่ได้มานี่สามารถวานในสวนหยางเฮาได้ประมาณ6ถึง7ไร่นะครับวานได้ประมาณ6ถึง7ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนนะครับแต่ผลผลิตนี่บ่ต้องเว้าถึงพี่น้องนะครับจังพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาของสิทธิผลผลิตนี่ว้ายแต่ก่อนนี่ไร่นึงได้ 5-600 กิโลก็ว่าจะของคักเลยเด้พอมาใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเข้าไปแล้วนะครับเขาที่เคยได้ให้นึงนั่นบ่ถึงตันนะครับเขาที่เคยได้ให้ละ 5-600 กิโลนั่นพอมาใส่ชุดนี้เข้าไปแล้วโอ้ยให้นึงนั่นได้เป็นตันพี่น้องให้นึงนั่นได้เป็นตันเขาบ่มีมิดลีบมิดฟอนะครับเขามีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดตึงๆมีแต่มิดเต็งๆมีแต่มิดใหญ่ๆนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังซี่พอใส่เข้าไปแล้วนี่ติว้ายเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ํายางก็ไหลดีเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงนะครับย่ามกรีดนี่ไหลน้ําก้นมิดลิดๆๆพุ่นแล้วเปลือกนิ่มว่ามันกรีดโคกงิ้วก็บ่ปานนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิลดต้นทุนได้อีหลีบ่ผลผลิตสิเพิ่มอีหลีบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุด

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ดินแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: าก็ห่วงท่านดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: 22ของอีสาน
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: ้วดจวดจวดจวดมาแล้วครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมารายงานตัวแล้วก็หัวใจคือเก่าเหมือนเดิมตั้งแต่วันจันทร์จนหอดวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่แล้วล้า1มื้อเนื่องจากมีภารกิจกับผมไปซอยงานนะครับวันนะครับอายุวัฒนมงคลนะครับหลวงปู่เวิร์นคูเนสโกนะครับเด้อเอ้านะครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงประการขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงนะครับที่มีเมตตาพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงนะครับที่มีเมตตาลิงก์สัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอไกลใต้ตารางเล่าคือเก่าเหมือนเดิมครับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีนำเนื้อรายการด้วยทั้งสันติเก่านางตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่กับเป็นประจำเป็นประจำนะครับเด้อกราบขอบพระคุณนะครับอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเช่าเวลาอยากเช่าชั่วโมงนะครับเพื่อโปรโมทธุรกิจกิจการร้านค้าของท่านก็ติดต่อได้เลยกับท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงนะที่เบอร์โทรศัพท์0813804599 0813804599หรือไปติดต่อได้ที่ร้านชิปเปอร์มอลร้านชิปเปอร์มอลสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำปุ๋ยละครับทางฝั่งเทศบาลตำบลร่องคำปุ๋ยละครับเด้อทางทิศเหนือถนนปุ๋ยละครับไปน้องครับเอ้านะครับละครับก็ขอขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกทำดีด้วยดีเสมอบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุกทำดีเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามดินตราบนานเท่านั้นนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยมีผู้มาใส่บริการนะครับผมซื้อง่ายขายคล่องจับใจจะสอยแบบสุดสบายเป็นเศรษฐีตลอดไปแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงพระการของผู้กาสู้ขุนทุกคนมีสุขภาพพร้อมที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเด้อ0625615558ครับเฝ้าเข้ามาไว้ก็ได้ฟังเพลงไว้ครับเข้ามาทราบเบิดเวลาก่อนบ่ได้ฟังครับ0625615558ครับผมสวัสดีครับผม
1: อะลูกอะลูก
0: ครับผมครับ
1: ไทยแมงร่วนนึง
0: อันไหนก็แม
1: ่ก็ไทยแมงร่วนนี่ถนอม
0: ครับผม
1: จ้าแล้วแม่จะบอกภาษานี่ก็ได้บ่แล้งเบิดอันนั่นให้อันพวกอันจะสู้กินได้เด้อบ่แล้งนี่ฟังนั่นได้เด้ออ
0: ันไหนก็แม่
1: บอกว่าหน้าตาตานี่ตลอดพูดกินแล้วเขาว่าจะสองมือดอก
0: เขาว่าได้สองมือนะตี
1: อ๋อในอีเมลเพื่อนตะเพนนะลูก
0: อ้าวปลาสู้สินคือบอกไล่ไปหาเพื่อน
1: อันเพื่อนไล่ไม่เงียบลูกเพื่อนไล่มันคืออะไร
0: ตีอ๋อครับมันมีไล่กลุ่มอยู่

0: โอเคครับแม
1: ่จ่าจ่ายเงินเขาทำถูกแค่ไหนได้ลูก
2: พร้อมครับ
1: น้ำตาหล่นที่เขื่อนลำปาวิเดอร
2: ์น้ำตาหล่นบนเขื่อนลำปาโอเค
1: อันเรื่องหนึ่งก่อนเหนียวต้องตอนได้ลูกให้หนึ่งเด้อ
2: โอเคครับ
1: เด้อยกสาวหน่อยช่วยดีแผลเด้อ
2: ครับผม
1: สาวบันบ
2: ครับ
1: เมเชียงเด้ออย่าเสียดายเด
2: ้
1: อ
2: ครับผม
1: ช่องรอยเด้อ
2: ครับ
1: คุณอันน้องอันลูกโป้ยุ่ง
2: โอเคครับผม
1: พอไม่เด้อ
2: ครับครับครับ
1: แม่น้องเจ้ากระเบื้องปลาจิ้งสาว
2: ครับโอเคครับผม
1: บัวแม่หน่อยแม่บัวให้เด้อแม่บุญนั่งให้เด้อ
2: ครับ
1: เสียงนี่ของคนสวยเด้อกระนุ่มวันหน้าถือเราพูดไม่เด้อสาวเสียงสวยป๋าหำบันมาเรียกไม่เด้อ
2: โอเคครับโอเคครับ
1: พนุษย์ศึกษาเนี่ยสอนน้ำตาลหวาน
2: ผม
1: ให้แอปเปิ้ลมวยเด้อ
2: ครับ
1: รอรอของเมียแล้วล่ะลูกวัน
2: ขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
3: ครับป้าพี่ครับพี่ฟ้า
2: อ้าวบ่ได้ไปโรงเรียนบ่มื้อนี้ครับนี
3: ่ทำงานขี้ข้านเติมแล้วครับ
2: มันจะได้เป็นปลัดน้ำเพิ่นบ่ล่ะขี้ข้านโรงเรียนนั่นสิ
3: ขอฟังเสียงแม่ท่าย
2: เพลงได
3: ้แม่ท่ายเพลงเพลงครับ
2: ครับผมได้ครับบาททั่วผู้ใดหน่อยมาหมักฟังเพลงผู้ถ่ายเพลงซึ่ง
3: ได้มาใครแม่หน่อยยืดทันแม่มือมั่มได้ครับ
2: ครับผม
3: แม่เฉิมแม่ว่าเมืองนวดคนงามนำตาลบานคน
2: โอเคได้ครับได้ครับ
3: คำบ้างก็จ้าก็แอบเปิดน้ำครับ
2: ได้ครับได้ครับ
3: ป้านะครับแม่นางมูแฝดน้ำนะครับแม่นาง
2: ผมครับผมได้ครับ
3: อันแม่เสียได้น้ำครับ
2: ครับผม
3: มาไม่มีฝ่าบ้าง
2: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
3: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเด็กหน่อยขี้ดื้อบ่ไปโรงเรียนพี่น้องครับสวัสดีครับผม
4: เออจ้าเออจ้า
2: ครับผมครับ
4: เด็กหน่อยบ้านนี้ขี้ดื้อ
2: เด็กหน่อยบ้านน้าแพงนี่แหละบ่ไปโรงเรียนพ่อขนาดเฮือนอยู่ใกล้โรงเรียนเด็กเฮือนอยู่ติดหัวนี่แม่บ่ไป
4: น่ะโรงเรียน
2: จะบ่ไปจ้าจ้าโอ้ยมื้อนี้บ่อยู่ดอกสงสัยลงไปน้าแล้ว
4: เอาลักไม้มามาใจมาเก็บเด้อ
2: โอเคโอเคครับ
4: มาไปพ้นน้ำมันเรียกหน่อยหน่อย
2: ครับผมครับ
4: แม่หน่อยยีราทำเด้อ
2: ครับผม
4: ยกโอนอ้อยเด้อลำตาลหวานเด้อจ้า
2: ครับ
4: มาแรงกระบุงมาแปรเด้อจ้าเด้อ
2: โอเค
4: มาทุกแจ๊กทุกสายเลยจ
2: ้
4: า
2: ได้ครับได้ครับ
4: ดีเจ้าสวัสดีเจ้า
2: ขอบคุณครับ0652561558ได้พี่น้องเด้อ0652561558

0: มาแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงเพราะๆจบไปแล้วครับพี่น้องครับ2ผลงานเพลงจากคุณแม่หน่อยบ้านสีถันฝากไปหาคุณแม่ท้องร้อยฝากไปหาคุณแม่พันปีเนี่ยเด้อฝากไปหาพี่น้องแฟนเพลงรายการเฮานะครับทั้งบ้านสีถันทั้งบ้านโน้นเมืองนะครับฝากไปหาไอ้จันโยนฝากไปหาพี่น้องทั้งบ้านไผ่ล้อมหรือว่าที่เป็นคุยข้อคุยขนวนพร้อมครับพี่น้องทั้งบ้านหนองแสงบ้านบักแม่ปุระอ่ะนะครับผมเป็นอะไรพี่น้องครับเมื่อวานนี้เอียงกันนะครับถือเลขถือหวยน้ำเพลินบ่เนาะอยู่บ่าหกเครือนะครับวันเกิดอาจารย์ก็คือวันที่15เต็มแล้วบ่หกเครือบ่ถือแต่เสาหัวนึงนั่นก็คือผมแหละครับพี่น้องครับเพราะว่าผมบ่ได้ซื้อบ่หกเครือบ่ถือแต่เสาหัวนะครับเสาหัวเสานึงก็คือผมนั่นแหละครับเพราะว่าผมบ่ได้ถือซื้อน้ำเพลินวันที่15เนาะครับเนาะอาจารย์เวิร์นเกิดวันที่15นะครับว้ายก็เรียบร้อยเสร็จแล้วครับพี่น้องครับเต็มเลยครับพี่น้องมาขอเครือเอานะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงกันละกันในการให้เกียรติติดตามรับฟังให้เกียรติแนะนำผลงานเพลงเพราะๆขมาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะลูกแม่เด้อแม่ซื้อโทรศัพท์ไว้แล้วบอกแม่น้อยดิเด้อ
0: โอ้ยมาเฟี้ยวไปให้แทนคุณแม่
1: โทรศัพท์แม่ห้าง2เดือนแม่บ่ได้ซื้อหัวจะได้
0: จ้าครับ
1: ลูกอยู่เด้อ
0: ครับ
1: คันกายว่าทั้งพี่มาเอาผ้าพันคอเด้อลูก
0: โอ้ยขึ้นหอดอยู่คือมิดคือมีแท้คุณแม่ทองลอยเฮานี่
1: โรงเรียนนี่ล่ะดาโรงเรียนบ้านนั่นเด้
0: ครับผมครับผมครับแม่ครับครับผม
1: แม่ฟังสู่มื้อสู่มื้อลูกเว้าหยังได้มอบให้แม่ว่าแม่ก็ดีใจหลายนี่มาถามหาแม่
0: ครับผม
1: หัวจะได้ซื้อโทรศัพท
0: ์โอเคแม่โอเคเออเราฟังอยู่รับแม่หน่อยเราฟังอยู่นี
1: ่ให้กำลังใจลูกเด้อ
0: ครับผมครับ
1: คิดฮอดทุกคู่ทุกคนน่ะทั้งดอกแก้วเด้อ
0: ครับผมครับครับผม
1: เท่านี้เด้อลูก
0: แม่อย่าเฝ้า
1: ส
0: ายันสายันจากเพลงเนี่ยสายันจากเพลงเนี่ย
1: เออเอานั่นเด้อลูกเอาอันขับรถไถเด้อลูกเด
0: ้อโอเค
1: ไถไปหาแม่น้อยไปนี่เด้อ
0: ครับผมครับผม
1: หวัดดีหวัดดี
0: โอเคโอเคเอาไปหาแม่เทียงนําแม่เทียงเด้อแม่เทียงพุ่น
1: หว
0: ั
1: ดดี
0: โอเคครับคุณแม่มาม่าพร้อมเด้อพี่น้องทั้งฮัลโหลครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: มื้อนี้เอาแก้นไล่เสาให้เขาเนี่ย
0: แก้นไล่เสาโอเค
2: พ่อให้แม่เสริมนะครับเนาะ
0: ครับผม
2: ให้น้องแม่นนะครับเด้อ
0: ครับ
2: ให้น้องแม่มะนาวนะครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็ให้นุ่มเสียพุ่มนะครับเนาะ
0: ได้ครับ
2: แล้วก็ให้นานั่งเสื้อเสื้อผ้านะครับเนาะ
0: โอเคครับผม
2: ให้แม่สู้พ้นเถาด้วยครับเด
0: ้
2: อ
0: ได้ครับได้ครับ
2: ตัวแทนค่ะดอกแก้วสีวะไล่ล่ะครับ
0: ครับผมเต็มๆแล้วเนาะดอกแก้วนี่เน
2: าะเต็มๆเลยครับกำลังจำศาสตร์อยู่ตอนนี
0: ้นี่ว่ามันติดกล้องวงจรปิดไป
2: เลยนะครับเนาะ
0: ครับผม
2: ว่าเตรียมมาให้โลดนั่นแหละครับ
0: จ้าจ้าจ้า
2: น้อยละร้อนนะครับเนาะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
3: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
3: ขอเพลงเลยจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
3: เพลง AIN 15ยกๆอย่างนี้จ้ามี
0: มา15ยกๆมันต้องมีอยู่แล้วล่ะโอเค
3: สองเพลงเลยจ้า
0: หามาลองเบิ้ง
3: เอาไปห่างทำนี่ละจ้าห่างทำนี่ละจ้ามักไปห่างเลย
0: ครับผมครับ
3: จ้ารอหนาไม่จ้า
0: โอเค
3: มาไปเมียเสียไล่เลยจ้า
0: ครับผม
3: พี่พรนุ่นศึกษาเนี่ยจ้า
0: โอเคครับโอเค
3: ว้าวน้องแดงน้ำเนี่ยจ้า
0: ครับผมครับ
3: ตาลหวานผู้ว้าวชัยภูมิน้ำเนี่ยจ้า
0: ครับผม
3: มองหน้าน้ำเนี่ยจ้า
0: ครับผมครับ
3: คุณแม่มามาเนี่ยจ้า
0: ครับผม
3: เรารอหนาไม่จ้า
0: ครับ
3: จ้า
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ0652561158ฮัลโหลครับผม
4: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับ
4: เอาเพลงนำนี้ได้เจอเด้อ
0: จัดมาจัดมา
4: เอาตามน้องกัสละคำของ AI นะคะ
0: โอเค
4: จ้าอีกเพียงหนึ่งอย่าลืมฉันของสายันในคุณแม่นี่เด้อค่ะเด้อ
5: ครับ
4: ค่ะเด้อ
5: ครับ
4: จ้าฝากหานุ่มเลวตากับเจ๊ดอกแก้วอันสีวิไลนี่เด้อค่ะ
5: โอเค
4: จ้าแล้วก็เด็กน้อยพร้อมแน่นอนค่ะเด็กน้อยขาดสารอาหารขาดนมเนาะบ่ไปโรงเรียนได้แก่กินบ่ได้กินนมน้ําเพิ่นแล้ว
0: ขนาดอยู่หน้าโรงเรียนก็บ่ไปขอกันกันง้อเลย
4: บ่ไปเรียนยันก็อยู่หน้าโรงเรียนเนาะแสดงว่าสิหัวโตขึ้นจังว่าอยู่เด้อบ่ได้กินนมไปโรงเรียนเด็กกินนมโรงเรียนอยู่เด้
0: หัวโตก็รีบอยู่เด้บ่ธรรมดา
4: จ้าฝากหาคุณแม่น้อยน้ําเด้อค่ะเด้อคุณแม่ท้องลอยน้ําแ
5: ท้โอเค
4: คุณแม่เที่ยงกับไปสาความเด้อค่ะ
5: คร
4: ับ
5: ผมครับผม
4: อนุเสรภูมิน้ําเด้อเออเราขอยังได้เราก็ฝากให้เปิ้นกับหมู่อยู่ฝากให้แล้วน้ําแน่ขายนมม่วงนะกับอันสาวสวยทั้งดงพยุงพร้อมน้องค่ะเนาะคือโลกใหม่ให้คุณค่ะพิเศษฮะทุกเสียงทุกสายเนาะค่ะเนาะ
5: ครับได้ครับ
4: ค่ะเนาะไว้คือสิรอเติบยุดเนาะค่ะเนาะ
0: พอสมควรอยู่ชั่วมื้อนี่ค่ะ
4: จ้าคือสิปลูกในไข่อยู่ดอกตี้ได้อยู่ดอกตี้น้อยเนาะ
5: จ้าจ้า
4: ๆปลูกในไข่คือหนูว่ามันได้ห่างคุณได้ห่าง
0: โผดมาโผยเถอะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับเออมาคือหมาดขอแห้งแต่ละผู้สาวนี่ฮัลโหลมาขอใส่ผู้เบาบ่เอาก็บ่เว้าล่ะดิ
6: ยังไงไม่รู้ร่างกายค
5: อโอ้บ่มันกินตําบ่มันกินตําบักย้อมบ่เนาะ
6: จ้ากินบ้าง
5: จ้า
6: ทําไมไม่ขายถูก
5: ฮะอ้าวโอ้ยน้ำลายไหลน้ำหันว่าตำบักย้อมเนี่ยพอน้ำลายไหลน้ำ
6: หิวไม่ชีดเอง
5: ครับผม
6: สุดยอดเลย
5: โอเค
6: ขอเพลงตา
5: เพลงครับเพลงครับ
6: เอาซีมิค่ะ
5: ฮะซิงยิกหรือว่าซีมิ
6: ซีมิ
5: ซีมิผู้ใดร้องนี
6: ่ของบุลูหรือว่าใครนั่นแหละ
5: โอเคมีชิมิชิมิใช่ไหมโอเคได้จัดให้ได้จัดให
7: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรือง

0: ทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้านั่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

ว้าวม้วนล่ะครับพี่น้องครับผลงานเพลงจากการได้เกียรติแนะนำเขามาจากพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการอยู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งพัฒนาครับไปขอบคุณครับสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีครับนั่นก็คือร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สยูโรบรรจุแก๊สปตททั้ง18อำเภอสหัสสะขันกอนจังหวัดเสียกโน้นสง่าทำไปคำไผ่ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันสะพานเทพสุดาห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกูชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2โอ้ยทั้ง4ร้าน4สาขา4สถานที่นะครับอยู่ใกล้สาขาใดสถานที่ใดพี่น้องก็ไปใช้บริการทั้งนะครับ4ร้าน4สาขาได้เลยนะครับเด้อครับนะครับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมครับถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่ใช้แล้วปลอดภัยเพราะมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานมอกยกให้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีทั้งถังน้อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังปุกลุกความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเมื่อคุณใช้ถังแก๊สปตท.ถ้าเกิดว่ามันเก่ามันขึ้นสนิมมันไม่น่าไว้วางใจอย่าไปทนใช้นะครับจะทำให้ท่านต้องสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นครับจะซื้อถังแก๊สครั้งต่อไปครั้งไหนก็แล้วแต่เลือกถังแก๊สปตท.มีวางขายประจำในทั้ง4ร้าน4สาขาโทรสอบถามได้แล้วครับ0438111848ครับพี่น้องครับ0438111848และก็0885730753 0885730753กับถังแก๊สปตท.ครับพี่น้องครับอ้าวนะครับจากถังแก๊สปตท.แล้วก็ไปที่นะครับผมเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์ในคุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์เท่านั้นเราคือผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อสำหรับเสือกล้ามที่ผลิตจากใยผ่าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆหน้าห้อนหน้าฝนหน้าหนาวใส่ได้ปั๊ดทุกฤดูกาลนะครับซักก็สบายซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีขยี้ล้างน้ำสบัดตากแห้งแล้วเอามาใส่ใหม่ก็ได้บ่ยับอยู่ยี่นั่นล่ะครับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนะครับสนจิตสังใจนะครับสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลน์แชททักไปเลยหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862รับรองบ่ผิดหวังครับสำหรับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์ชอบวังก็เลขที่30หมู่2ตำบลพานเราก็พร้อมที่จะให้บริการยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคข้าวต้มซื่อๆแต่ว่าอร่อยเป็นไปได้ที่พี่น้องจะต้องโอ้ชิมจักเทื่อนึงอ่ะแน่นอนครับพี่น้องครับข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดเบาแล้วกระทึงหิวเขาบ่มันยังหิวน้ำลายไหลข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางโภชนาการนะครับผมมีคุณค่าทางโภชนาการต้องแม่นางข้าวต้มมัดทุกเช้าตั้งแต่5เป็นต้นไปจะมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองและก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สนใจสั่งจองล่วงหน้าไปใส่ในบุญในท่านในการในงานต่างๆกันร้านแม่นางข้าวต้มมัด0619540862 0619540862รับรองไม่ผิดหวังจากคุณแม่ท้องร่อยฟังอำเภอเชียงขวัญครับฝากไปหาสาวเชียงขวัญน้ำแน่เด้อฝากไปหาคุณพอดิษฐ์น้ำแน่บ้านสองห้องคุณแม่บัวไล่บ้านดันไตคุณแม่หอมบ้านดันไต

แคทไลน์เสาจากภูบาวเรวัตะครับพี่น้องครับอ้าวฝากไปหาคุณแม่นางทั้งซอยสิบหาในเด้อนะครับฝากไปหาคุณพ่ออำนาจคุณแม่สีน้ำแน่คุณแม่โฮมน้ำแน่หรือว่าสิเป็นแม่สู้บ้านพ้นเถ่าพร้อมกับคุณยายไหวทางบ้านพ้นเถ่าพร้อมกับทีมงานนะครับผมเพชรโพนคำคอมโบเอาทุกเสียงทุกสายทุกหมองทุกบอลกันแล้วกันครับไปขอบคุณสปอนเซอร์สักกันจะไปฟังเพลงกันต่อครับรายการลูกทุ่งมุตเตอร์ดีกับร้านเจริญรุ่งเรื่องการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรื่องการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อร้านนะครับเจริญรุ่งเรื่องการเกษตรนี่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงแล้วก็ใกล้กับสี่แยกไฟแดงนะครับสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอกาฬสินธุ์ราดแม่ทุ่มพอพร้อมอยู่บ้านนวลเมืองตำบลดงลิงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สองร้านศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรเครื่องใช้ไม้ซอยทางด้านการเกษตรว่าจะเป็นปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังพันธุ์ข้าวปลูกมากมายหลากหลายสายพันธุ์ล้วนแต่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกลุ่มการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆทั้งด้านการเกษตรจากทั้ง2ร้าน2สาขาไปใช้บริการกันเลยที่โทรสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองก่อนก็ได้บ่มีปัญหาพร้อมให้บริการกับพี่กับน้องครับ06 0899468350นะครับเด้อ0899468350และก็0438996333 0438996333ครับทั้ง2ร้าน2สาขาขอบพระคุณนะครับ

0: ปาดโทความหมวนความเสื่อมจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเอาฝากไปหาสวนอมรจันยานำในเด้อครับพี่น้องครับสำหรับสวนอมรจันยานะครับอยู่บ้านร่องคำปุระครับพร้อมครับพี่น้องทั้งร่องคำมูเก่านะครับหรือว่าที่เป็นร่องคำโอ้ยกุดลิงมูเจ็ดนำนะครับเด้อเถอะทุกเสียงทุกสายทุกหม่องทุกบอลอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่หม่องใดก็ได้แต่ครับพอได้เอ่ยซื้อไอ้น้ำเบิดนะครับก่ายางคือหอดเป็นห่วงเป็นใยคือเก่าเหมือนเดิมปลายขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกร
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข่เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้

ผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำ

ั่นล่ะครับมันบ่เจือนคือคันแท้นาหมักสาแม่ห้างครับนะครับฝากเป็นกำลังใจกับสุขุสุคนนะครับเด้ออยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่บ่ใดก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขฝากไปหาสาวลูกสองบัดบ่อน้ำหน่อยเด้อนะครับพี่น้องแฟนเพลงพระการผู้เบาม่วงหน้าผู้หลุบรออยู่จังไหนมือนี่ครับแล้วก็ผู้สาวแสงนีออนผู้สวยสวยอ้าวก็ขอให้มีความสุขหลายๆกันละกันครับพี่น้องครับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกรที่พี่น้องได้ฟังไปทางช่วงที่ผมเปิดสปอตนะครับนะไปซื้อได้ใส่พอเพียงเอ้าพี่น้องกะหูยักกันเป็นประจำอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะขาเจ้าเก้าเจ้าประจำนี่ครับ FC ประจำของผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรทุกท่านถ้าเป็นพี่น้องทั้งอำเภอจังหันและอำเภอใกล้เคียงกับไปร้านนี้แหละครับผมร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านโถดงนะครับตรงขามเซวินนะครับทางสิไปผู้ละครับทางโค้งบ้านโถดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดครับศูนย์จำหน่ายเคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพกระราด99รุ่งเรื่องการเกษตรซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้ดูแลใจดีสินค้านะครับเคมีเกษตรตราขายดีขายดีสั่งมาล่ะครับเดือน2เดือนก็สั่งมาเดือน2เดือนก็สั่งมาปาดตุบปาดตุบปาดปาดปาดปาดปาดมาขายดีแท้นะครับร้านเจริญรุ่งประทัดต้นร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรท่าโคกบ้านโถดงเอาเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องสนใจสนใจปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองกับเพิ่นได้ที่0นะครับผม89540449 0895404449นะครับเด้อและก็0892778060 0892778060นะครับพี่น้องครับไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามบ้านนี้ครับอำเภอเมืองมหาสารคามก็ร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางสิออกมาวัดป่าวันน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตำบลเกิ้งไปใส่แล้วครับพี่น้องทั้งจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อยู่ร้านประกายการเกษตรครับพี่น้องครับส่วนอยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานส่วนอยู่อำเภอนะครับนะครับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์กับอยู่ร้านนะครับอยู่โรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านโรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะตำบลเชียงเครือใกล้กับวัดแก่เปะน้อยส่วนอยู่อำเภอดอนจานอยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานแล้วก็ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนกับมีวางขายวางจำหน่ายร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับเด้ออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรวางเกษตรกรเคมีเกษตรวางขายวางจำหน่ายที่ร้านโชคชัยการเกษตรครับพี่น้องครับ

นั่นล่ะครับตามน้องกับสระคำเป็นเพลงจาก AI นะครับกระมวลไปอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะเอานะครับต่อเนื่องกันไปเลยตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนี่12:52ไปครับอย่าลืมฉันน่าจะเป็นเพลงของสายันสัญญาเพราะว่าคุณแม่อยากจะฟังคุณยายอยากจะฟังต้องเป็นสายันสัญญาแน่นอนครับพี่น้องครับ

0: 58นาทีครับพี่น้องครับในช่วงนี้เวลานี้ครับผมฝากไว้น้ำหน่อยนะครับเด้อ
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายจริญ683500438996 33สาขาที่283500438996 33สาขาที่28350 043 89 633สาขาที่28350 043 89 633สาขาที่28350 043 89 633สาขาที่28350 043 89 633สาขาที่28350 043 89 633สาขาที่28350 043 89 633สาขาที่2
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อป

0: วัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
1: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: โทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้า

0: ดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: เพราะสไตล์เอกโซเล่
1: อยู่ตรงนี้ครับผมเอกโซเล่ครับ2ชั่วโมงเต็มๆนะครับกับรายการเกษตรมิตรภาพครับสำหรับไฮน่าหัวสวนผู้ใดมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดดินปลูกยังบ่งามดินบ่ล้วนซุยดินบ่มีขี้ไก่เดียนบ่มีขี้ทักแท้ปลูกยังลงไปแต่ละปีก็เป็นกระร่องกระแหล่งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตบ่ได้คือเจ้าของคือผลผลิตบ่ได้คือเจ้าของต้องการฟังทางนี้ครับพี่น้องรายการเกษตรมิตรภาพมีคำตอบให้ครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเหล่านั้นได้วานลงไปในไห้ในหน้าในหัวในสวนตีพลอยแม่เอ้ยดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าครับดินล้วนซุ้ยมีขี้กระเดียนมีขี้ทักแท้ดินเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับให้หน้าผู้ใดที่เป็นเอียดหาวิธีแก้หาวิธีเฮ็ดแต่ละปีจังได้จังใดก็แก่บ่ได้จักเถื่อดินที่เป็นเอียดพ่อพี่น้องเกษตรกรหันมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเอียดอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนหายไปบ่กลับมาเป็นอีกนะครับหายแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับหน้าที่เป็นเอียดนะครับใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วหายแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคันไส้แล้วหน้าที่เป็นเอียดบ่หายนะครับฟังดีๆพี่น้องคันไส้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วหน้าที่เป็นเอียดบ่หายนะครับมารับเงินคืนจากผมบ่าวเอกโซเลได้เลยนะครับบ่ต้องไปรับน้ำบริษัทดอกครับมารับกับผมเอกโซเลได้เลยนะครับขึ้นให้กระสอบละหาเท่าของเงินที่ซื้อนะครับเป็นยังแกงกาการันตีได้เต็มปากเต็มคำจังสี่วันที่พ่อไอ้แม่ผมไปนอนเฝ้าเอียดมาแล้วครับไปนอนเฝ้าให้เฝ้าหน้าที่เป็นเอียดมาแล้วนะครับไปพิสูจน์ไปทดลองไปเฮ็ดมาแล้วไปเบิ่งมาแล้วนะครับกับเจ้าของให้เจ้าของหน้ากับพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดนะครับในช่วงที่ผมเอกโซเลออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรนะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วถืออกถือใจสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งว่าใส่ไปแล้วมันสิแม่นความคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิแม่นความคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่กำลังวานปุ๋ยในไห้ในหน้านะครับบางพื้นที่ก็กำลังวานปุ๋ยรอบแรกนะครับบางพื้นที่ก็วานปุ๋ยรับร่วงเอาหมากเอาผลผลิตแล้วนะครับหลายๆพื้นที่ผมมีปุ๋ยดีมาฝากอีพอยแม่นะครับมีปุ๋ยชุดนี้ปุ๋ยชุดนี้ดีดีพอยแม่กับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบฟังแต่ซื่นถอยอีบอยแม่เอ้ยฟังแต่ซื่นถอยโซเล่เทอร์โบนะครับมันมีเอียงแนวปฏิครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับมันสิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่2กระสอบครับมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัด2กระสอบนะครับเอามาบวกกันเอามาร่วมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับปุ๋ยสูตรนี้สามารถใส่ได้ทั้งแต่กอนะครับใส่ได้ทั้งแต่กอหรือว่าสิเป็นรับร่วงรับผลผลิตใส่ได้นะครับใส่ได้ทั้ง2ช่วงเลยนะครับเพราะว่าปกติพี่น้องเกษตรกรสิใส่สูตรเสมอในการรับร่วงรับผลผลิตนะครับคือสูตร15 15 15แต่ว่าของเฮานี่ที่2876นะครับ เราเอามาโคเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนี่ติว้าอีพ่อไอ้แม่เอ๋ยคันใส่ในช่วงรับร่วงรับผลผลิตนี่ติห่วงเขาห่วงใหญ่ห่วงดกนะครับออกเป็นพุ่มเป็นพวงมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆบ่มีมิดรีบมิดฟอนน้ำหนักดีดีนะครับคันใส่ในช่วงแตกกอนี่ติต้นเขาแตกกอดีว่ามันกอหวงคิงไข่พี่น้องเอ้ยเห็ดพญะอยู่นะครับแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับและที่สำคัญบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งครับเขียวใบใสๆเขียวใบต่างๆเขียวใบตองอนนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับมีหน้าอยู่20 30ไร่หาไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับเอามาทดลองเบิ่งจักซีซ่าหาไร่เบิ่งก่อนก็ได้นะครับมันสิแม่นความผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิแม่นความอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่เปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
2: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสนใจโทร043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 122บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดสนใจโทร

0: ก็ไปยักใช่ก็ให้เอารถเดอร์โชเล่ล่ะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพี่จุบใบท่อพามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยักได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องล่ะ
1: ใครบอกเคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเดอร์แม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
2: มีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
6: ้สร้อยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด
1: ้อชื่อนางอุทธรสังวังค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดหน้าจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีหน้าอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ่
1: เฮ็ดเองค่ะ
0: มือคือฝีมือได้ป่ะ
1: เอ้า
0: เฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาฐานหน้า10ไร่เฮ็ดเองบาดนี่ถามก่อนหน้า10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: แต่จี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำขาวเบิด
1: แม่น
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี้
1: จะใส่มาก
0: ว่าเป็นซูยี่ห้อ
1: แม่น
0: แต่ละปีบ่ใส่ซ้ำเก่าจักเทื่อตัวนี
1: ้ค่ะ
0: มาดิถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาหวานว่าจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโลก
0: เขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวลืมเลยงามไว้
1: แม่นขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บัดนี
1: ่จืดไว้พ่อค่ะแม่น
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาในถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: ได้บ่เต็มมีเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: เป็นบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แม่นค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือ10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: ก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปีบ่ถึงค่ะแม่
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะเนาะพี่เนา
1: ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแม
1: ่แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกตรงนึงเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลีพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี
1: ่ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังมาเรื่อยจนชินพลพะเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟังมีเสียงเอกโซลีก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วมั้ยค่ะ
0: โอเคมีนี่ใส่มาหลายอันหลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็ครับ
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องทั้งนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเออเพื่อเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอามาลองนี่ล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากใช้อินซี่นะมั้ยค่ะ
0: โอ้ฟังเบิ่งแล้วคือทรงคืออยู่นะ
1: ค่ะแม่นเห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเอกโซเล่ไปเยี่ยมยามถามเขาทั้งนั้นทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี่พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรือมันเป็นอย่างไรมันแปลกหูแปลกตาขึ้นก็ใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองแม่ค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเฮาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันคันมันเหมือนปุ๋ยแล้วมันก็สิเขามันก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดน
1: ี่แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไฟมันสิเหลือง
1: ค่ะแม่นแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะเขียวไปเรื่อยๆ
0: เขียวเฮาเห็นนี่เนาะใบตองอ่อน
1: มันสิบ่เหลืองคือเหมือนปุ๋ยจังซี่แม่นค่ะ
0: มันเข้าง่ายๆคือมันมีแนวกินตลอดเวลาอย่างกินยามใดก็ได้กินมันเลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
1: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่แล้วเนาะ
0: โสใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่ตัวเนาะเพิ่นว่า
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอินทรีย์ให้มันบำรุงดินนี่ล่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลยอยาก
1: เฮาก็ต้อง
0: หาแนวมาบำรุงมาฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
1: ค่ะ
0: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกำลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี
1: ่
0: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส่โซเลพัดแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยบอกความรู้สึกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมากอ่ะก็ลองก็ลองบัดนี
0: ้
1: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยลองนี่ล่ะค่ะลองแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
0: ่ครับ
1: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ํากันลองเบิ่งเด้อค่ะไอของอะมิโนโซเลพัดฮิวเมกนี่มั้ยค่ะ
0: ครับผม
1: ฉันใส่มานี่ล่ะ2สอบต่อ ต่อปุ๋ยเคมีสอบหนึ่งนี่แหละค่ะก็กวางเหรียญทองสอบหนึ่งค่ะประทับใจหลายอยู่ค่ะลองมาใส่น้ำกัดเบิ้งค่ะอมิโนฮิวมิโซเลพัดค่ะ
0: นี่แหละครับขึ้นเสียงแก่ปากคุณปิวทอดนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันว่าใส่ตอนน้องพี่เนาะ
1: ค่ะใส่
0: เขามีตะมิดตรงๆมีตะมิดใหญ
1: ่
0: ๆบ่มีเขารีบขอฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเลครับคุณพี่อุทธรนะครับฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: าระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เราจะทราบได้อย่างไรว่าดินต้องการกรดอะมิโนเราสามารถตรวจสอบถึงคุณภาพของดินถ้าดินไม่ดีเราสามารถวิเคราะห์จากสุขภาพของพืชได้อย่างเช่นพืชจะเริ่มมีสีซีดหรือสีเหลืองการเจริญเติบโตของพืชก็จะเริ่มช้าลงพืชฟื้นฟูจากความเครียดช้ามีผลกระทบกับความเครียดของสิ่งแวดล้อมมีวัชพืชเริ่มขยายตัวมีโรคพืชมีขนาดเล็กลงถ้าพืชเริ่มเปลี่ยนเป็นสีซีดหรือสีเหลืองนั่นแสดงว่ามีปัญหากับกระบวนการสังเคราะห์แสงมีสาเหตุสำคัญหลายอย่างเช่นภัยแล้งการใส่ปุ๋ยมากเกินไปคือมีไนโตรเจนมากเกินไปในดินถ้าหากมีไนโตรเจนมากเกินไปรากจะถูกเผาค่า pH ในดินก็จะเปลี่ยนและยังทำให้รากไม่สามารถดูดซับสารอาหารที่จำเป็นการเสริมด้วยกรดอะมิโนจะช่วยคืนความสมดุลของค่า pH และเพิ่มการดูดซึมสารอาหารช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์ซึ่งสนับสนุนการสลายตัวของสารอาหารเพื่อสังเคราะห์กรดอะมิโนถ้าพืชเติบโตช้าหรืออ่อนแออาจจะทำให้ขาดไนโตรเจนและสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆอาจจะสังเกตได้ว่าพืชเริ่มตายเร็วกรดอะมิโนสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการเข้าไปช่วยกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยให้รากมีความหนาและมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาความเครียดน้อยลงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพอากาศและปัญหาอื่นๆในการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าพืชต้องการกรดอะมิโนหรือไม่ให้ตรวจสอบดินเมื่อดินสุขภาพดีควรจะมีรูพรุนสีเข้มและอุดมสมบูรณ
0: ์สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

0: เซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่นึงครับพี่น้อง043840122โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนัง

0: เสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่ม
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาราตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเชื่อเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรั่วเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101นะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายสมจิตมังกรอยู่บ้านน้องแหลงหมู่ที่1ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101
0: ครับผมคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อสมจิตนามสกุล
1: มาลำโกนครับ
0: มาลำโกนเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อยู่บ้านน้องแหลงหมู่ใดพ่อ
1: หมู่1ครับ
0: บ้านน้องแหลงหมู่1ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101พี่น้องนะครับคุณพ่อเฮ็ดหยังจักไรครับผม
1: เฮ็ดหยังอยู่8ไร่ครับ
0: เฮ็ดหยังอยู่8ไร่เฮ็ดมาโดนไปพ
1: ่อเฮ็ดมาได้คือบ่9ปี10ปีแล้วครับ
0: เฮ็ดมา9ปี9ปี10ปี
1: ครับ
0: เอ้า
1: แล้วพอเริ่มกินนะครับ
0: โอ้แล้วพอเริ่มกิน
1: มูมูเริ่มปลูกบ่ได้เกี่ยวครับเอาที่ที่เริ่มกิน
0: เริ่มกินมา9ปี10ปีแล้ว
1: ครับ
0: ก็บัวเข้าไปอีกประมาณ 6-7 ปี
1: ครับ
0: แสดงว่าเฮ็ดสวนหยังมาประมาณ10กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมป่านนี้ถามคุณพ่อก่อนตั้งแต่เริ่มกรีดมานี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณพ่อ
1: ผลผลิตมากอ่ะขายก็มันก็เป็นน้ำราคาเนาะครับเนาะ
0: ครับผม
1: ลังเทียมมันก็ได้8ไร่นี่มันก็ได้ขาย15มันก็ขายได้เท่าละ 8,000 9,000
0: ได้ประมาณ 8,000 9,000 ขึ้นอยู่กับราคาเนาะคุณพ่อเนาะอ
1: ยู่ขึ้นกับราคา
0: ผลผลิตนี่จำได้บ่8 9ไร่ได้เท่าไรจักตันเท่าไรจักกิโล
1: 8 9ไร่นี่ประมาณจัก300กว่ากิโล
0: ประมาณ300กิโลเนาะต่อวิต่อ15มื
1: ้อต่อ15มื้อ
0: 15มื้อได้ประมาณ300กว่า
1: ครับ
0: ประมาณ 3-400 โลนี่เนาะพ่อเนาะได้ประมาณนั้นบัดนี้ถามคุณพ่อก่อน
1: ครับ
0: ผลผลิตนี่มันขึ้นลงๆหรือว่ามันได้300กว่าตลอด
1: มันขึ้นลงๆนี่ครับบางที่มันก็ยางมันก็ไอ้ลังเทียมันก็บ่ออกหลายมั้ยครับ
0: โหลังเทียก็บ่ออกหลาย
1: ครับบางที่มันก็ออกหลาย
0: ขนาดฝนนี่ออกหลายเนี่ย
1: หน้าฝนก็ออกหลายหน้าหนาวแห้งหนาวออกหลาย
0: หน้าหนาวแห้งออกหลายมันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเฉลี่ยแล้วก็สิได้8เก้าไร่เฮาได้วิกละประมาณ 3-400 กิโลเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: บาดนี้ถามคุณพ่อก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ผมไปซื้อของร้านค้า
0: ครับผม
1: ของร้านค้าก็ไปเห็นผู้คนมาขายอันนี้ล่ะโซเลพาร่านี่ล่ะ
0: ครับผม
1: ผมก็เลยเอามาทดลองเบิ่งเอามาทดลองเบิ่งแล้วก็เอามาทดลองเบิ่งกับมาท่านี่มีด1 2มีดนี่ล่ะครับ2มีด
0: พี่น้องเบิ่ง
1: สองเมียได้นี
0: ่พ่อใหญ่สมคิดใส่หมวกกันน็อกอีพ่อเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนมันมีขายอยู่ใส่ถวยรุ่นนี่เจ้าโอ้เห็นมาโดนไปยังสิคือเห็นตอนใส่โซเลพาร่า
1: ผมก็จะเริ่มใส่โซเลพาร่านี่แหละ
0: ก็เลยเริ่มใส่
1: หมวกกันน็อก
0: ฟังก่อนพี่น้องปกตินั่นใส่ถวยทั่วไปเนาะใส่ถวยลอกยางทั่วไป
1: ครับ
0: บาดนี่พ่อมาใส่โซเลพาร่าใส่หมวกกันน็อกถามอีหลีหามตัวเด้อ
1: ครับ
0: กระโปนี่จักมีดกว่านี
1: ่2มีดครับ
0: 2มีดพี่น้องกระโปนี่พ่อใหญ่สมคิดว่า2มีดช่วงนี้มันช่วงหนาแรงขึ้นนาน
1: หนาแรง
0: หนาแรงนี่ดิแม่นบ
1: ่ท่าน
0: ขนาด
1: หนาหนาว2มีดสิบ่ล่นบ่ครับ
0: ก็สิเริ่มตัวแต่หนาแรง2มีดซื้ออะไรอยู่ใส่ของอันถวยรุ่นนี้พ่อใหญ่สมคิดแต่ก็โพดแ
1: ต่หาที่ว่าว่าได้มันเอาถิ่มเจ้าไปเก็บมาได้หลายโปโย
0: ได้หมวกกันน็อกมาเห็ดโปล่องอย่างนี่หลายโปโยท่านพ่อใหญ่สมคิดว่าถามคุณพ่อสมคิดก่อนบ้านนี้คุณพ่อกรีดยางนี่ได้นำยางหลายอย่างสิเวลาหยอดน้ำโคตรมันมีน้ำเลี้ยงบ่พ่อ
1: บ่ครับ
0: น้ำเลี้ยง
1: มันมีหยอดไปนี่มันสิเหนียวเลย
0: ที่ค้น 2-3 บาทเหนียวเลย
1: เหนียวเลย
0: เปลือกเป็นยังไงพ่อเปลือก
1: เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่มกรีดง่ายบ
1: ่กรีดง่าย
0: น้ำยางไหลดีบ่พ่อ
1: สิเปลือกสิบ่แข็งคือเก่าดิ
0: โอ้แต่กรีดเปลือกมันแข็งแม่นบ่พ่อ
1: เปลือกแข็งจะเสียมันแข็ง
0: พอใส่โซ่เลพาร่าเป็นยังไงนะก่อนยายสมคิดเปลือกยางเป็นไงบ
1: ่ยางมันนิ่มครับ
0: นิ่มแต่กรีดมันเคยนิ่ม
1: แต่กรีดบ่แต่ก่อนมันแข็ง
0: มันแข็ง
1: ครับ
0: บัดนี้พอใส่โซ่เลพาร่าเป็นไง
1: ยางเปลือกยางนิ่มกรีดง่าย
0: กีดแต่กีดกีดหัวสั่นหัวควอด
1: ดังโคโค่ควักว่าแล้วนี่มันบ่ดัง
0: นาฬิกาปุ๊บเดี๋ยวนี่เศร้าดังโคโค่แล้ว
1: เศร้าดังแล้ว
0: อยากให้คุณพ่อสมคิดนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาร่าคือคุณพ่อนี่พอคุณพ่อเริ่มเปิดอกเปิดใจมาใส่แล้วประทับอกประทับใจบอกให้เพิ่นฟังคักๆในอีพอความประทับอกประทับใจเชิญครับ
1: ใส่กายลองใส่เบิ่งเด้อครับเด้อ
0: ครับผม
1: ใส่มาแล้วผมว่ามันดีอยู่แต่ว่านี่ล่ะ2มีด
0: บ่ได้ตัวแท้
1: บ่ได้ตัว
0: สองเมตรอี
1: บอกตรงๆเลยบ่ได้ตัวก็คือมันเนี่ย2เมตร
0: กีดเองบ่
1: กีดเองบ่ได้
0: กีดเองกับมือ
1: บ่ได้กีดเองกับมือ
0: ป๊าบข่อยอยากหาซื้อไปฝากพี่น้องในกระโปรุ่นนี้มาโพดบ่โพดแท้หมวกกันน็อกอีพ่อไอ้แม่2มีพ่อใหญ่สมกิจเอ้าเขาเจ้าสิว่าพ่อใหญ่สมกิจตัวให้คุณพ่อนี่บอกมองอยู่มองเศร้าของคุณพ่อนะครับบอกซื้อเสียงเรียกน้ําบอกมองอยู่มองเศร้าอีกทีน
1: ึงคันบ่เสียนั่นก็มาเบิ่งบ้านน้องแรงนี่แหละอยู่หมู่ที่1นี่อย
0: ู่ครับผม
1: ของพ่อสมจิตนี่ถามเพิ่นก็ฮู้บ้านหลังสีชมพูมีบ้านหลังเดียวนี่ล่ะ
0: บ้านหลังสีชมพูอยู่บ้านน้องแรงหมู่1มีหลังเด
1: ีย
0: ว
1: ทางทางนี่มีหลังเดียว
0: คันว่าพ่อใหญ่สมจิ
1: ตคันว่าตัว
0: คันว่าตัว
1: ครับ
0: ต่อไปคนสิเอิ้นเจ้าพ่อใหญ่สมจิตหมวกกันน็อกกีดยางใส่หมวกกันน็อกห้องเอาอีพ่อแม่เอ้ยฟังผมสัมภาษณ์กับคุณพ่อสมคิดแล้วมวนครับกับคุณพ่อสมคิดเพราะว่าคุณพ่อสมคิดอารมณ์ดีเพิ่นว่าตั้งแต่กีดยางมานี่บ่เคยพ่อแม่นบ่คุณพ่อ
1: บ่เคยพ่อจังซี่มันก็สิพ่อนี่ล่ะ
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อบ่คุณพ
1: ่อใส่อยู่ครับ
0: ใส่ต่อไปเนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: เอาครับสําหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อสมคิดนะครับคุณพ่อสมคิดนามสกุลหยังของคุณพ่อ
1: มาลำโกนครับ
0: มาลำโกนนะครับคุณพ่อสมคิดมาลำโกนอยู่บ้านหนองแรงหมู่1ตําบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นะครับคันผู้ใดอยากได้นำยางหลายๆคือคุณพ่อสมคิดนะครับจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราครับคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราคันอยากได้แบบนี้อีพ่อยแม่เอ้ยมันบ่แม่นถวย
1: นี่แหละครับ
0: นี่ล่ะมันแม่นหมวกกันน็อกแท่นถวยสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนนะครับขอบคุณหลายๆมีความสุขสุขผู้สุขคนเด้ออีพ่อยแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

สำหรับมื้อนี้รายการเกษตรมิตรภาพครับรับหน้าที่ตรงนี้ก็ผมเอกโซเล่ครับ14 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาโดยประมาณนะครับตั้งแต่บ่าย2 โมงหอด4 โมงแรงของทุกมื้อนะครับเป็นรายการสดๆครับวีพอยแม่สำหรับมื้อนี้เวลาเบิดเวลานะครับจังพอกับผมเอกโซเล่ในมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ร่านหมุนจันทร์พันนี่การเกษตรร่านหมุนจันทร์พันนี่การเกษตรจำหน่ายปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรปุ๋ยตรากระต่ายหัววัวขั้นไถราคาคือสารปรับปรุงดินโซเลปุ๋ยอินทรีย์แท้ตรากวางเหรียญทองปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตรากวางเหรียญทองจำหน่ายเมล็ดด้วยความปานีทุกขั้นตอนงอกทุกเมล็ดบ่มีเมล็ดวัชพืชเจือปนกรมการเขารับรองคุณภาพทุกกระสอบหรือว่าสิเป็นยาคุ้มยายาคายายาคาเพี้ยยาคานอนยาป้องกันเชื้อรามีเงินหน่อยก็ซื้อได้ซื้อได้นำบ้านเกษตรกรสุขใจนำมารูดปืดได้ทันที่ที่ร้านบุญจันทร์พันนี่การเกษตรบุญจันทร์พันนี่การเกษตรใกล้วัดป่าแพ่งสีตรงกันข้ามกับดอนปูตาตำบลหลักเมืองอำเภอกมล่าไสจังหวัดกาฬสินธุ์โทร043840122

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

怕辣避免发舌头，受累怕辣避免发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังส

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840140431222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

มีแม่ใหม่ผู้หนึ่งผัวตายไปโดนละอยู่โดนมาเพิ่นก็เกิดความเหงาซะแล้วมือหนึ่งลูกไส้บ่อยู่นะลูกไส้ไปเล่นนอกบ้านอายุกับประมาณ4-5 ขวบนี่ละลูกไส้ก็ได้

0: เล่นกับหมู่แล้วเพิ่นสิกลับมาเฮียนเนาะแต่ว่าก็บ่เอิ้นแม่ว่าในบ้านเม็ดเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าแม่อยู่ไสนะประตูก็เปิดแง้มไว้นะได้ยินเสียงคนข้างว่าก็สิเป็นเสียงแม่นั่นล่ะก็เลยส่องเบิ่งละลี่ฟังก็เห็นแม่นะเอามือลูบจะคองอยู่สันอยากได้ผู้ชายสันต้องการผู้ชายว่าสันบ่าก็แล้วไปดอกว่าเด็กน้อยก็เกิดความสงสัยอยู่แต่ก็บ่กล้าถามแม่ว่าจังเถาะก็งงอยู่จังซั่นล่ะพอ 2-3 อาทิตย์ต่อมาเนาะมีอยู่มื้อนึงเพิ่นก็ไปเล่นกับหมู่มาเล่นกับหมู่แล้วเพิ่นก็เมียเฮียนปากกระตูก็บ่ปิดเพิ่นก็เหลียวเบิ่งแม่เห็นมีผู้ชายนอนน้ำกะล้างมวนกันอยู่ว่าซั่นเถาะพ่อเห็นเท่านั้นเพิ่นก็คึดออกซะแล้วเด็กน้อยนะป้าวแล่นไปห้องเจ้าของขึ้นไปถึงเตียงซะแล้วเอามือลูบเจ้าของแล้วก็เว้าหนูอยากได้จักรยานหนูอยากได้จักรยานพะนะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนสืนกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนํายางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นํายางหลายๆว่าซั่นเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาต้อนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปงบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขาย

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ผัวเมียคู่หนึ่งแต่งกันมาได้โดนเติบแล้วล่ะว่า 4-5 ปีแล้วผู้ผัวต้องไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดว่าสันทะไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็สิกลับจากเทียนึงทีมให้เมียอยู่บ้านผู้เดียวนอนอยู่ผู้เดียวเป็นอาทิตย์นะเพิ่นก็สิเหงาเพิ่นก็มีกิ๊กสันตัวมีอยู่มือหนึ่งเพิ่นก็กำลังมวนกับกิ๊กสันตัวในจังหวะที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มพอดีผัวบัดกลับมาแบบที่ว่าบ่ได้บอกเมียว่าสันทะพอตาเสียงรถจอดหน้าบ้านปุ๊บเพิ่นก็ตกใจซะแล้วผัวเมียเพิ่นก็บอกให้กิ๊กเพิ่นหนีไปทางหลังบ้านสันตัวเพิ่นก็ย่านผัวจับได้เนาะเพิ่นก็คิดอุบายเพิ่นก็ห้องขึ้นแล้วขโมยขโมยซอยแน่ขโมยพะนะฝ่ายกิ๊กกับบ่ทันได้นุ่งเสื้อผ้าซ้ําหอบเสื้อผ้าได้ก็แล่นออกไปประตูหลังบ้านบัดเนี่ยผู้ผัวได้ยินก็แล่นเข้ามาในบ้านซะแล้วถามเมียว่ามันไปทางไหนพะนะผู้เมียก็สิว่าไปทางหลังบ้านพี่ว่าซั่นผู้ผัวก็เลยแล่นนําเนาะมืนตั้มรถเปิดไฟดูเปิดไฟดูพะนะผู้ผัวว่าพอผู้เมียเปิดไฟปั๊บเพิ่นก็เบิ่งว่าเพิ่นมืนอีหยังเนาะพอเห็นแล้วก็ว่าโอ้ยโจรกระจอกลักฮอดน้ำมันหมูพะนะ
1: ฮะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดหอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลังคนอาจสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็

คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกระลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแร่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยเทิงเฮาคนใส่เทิงต้นยางเทิงสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ043840122เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: 2ผัวเมียอยู่กันมา50กว่าปีแล้วมีลูกเต้าเขาก็แยกขั้วออกไปบัดหาลังคนกลับไปทำงานอยู่กรุงเทพพุ่นเพิ่นอยู่นำกัน2ตายายมีอยู่เศร้าหนึ่งเพิ่นมานั่งกินข้าวอยู่โต๊ะซะแล้วผัวเมียก็เลยเว้าขึ้นว่าเฒ่าเจ้าจำได้บ่50ปีก่อนเนี่ยเฮามานั่งกินข้าวอยู่แบบนี้ล่ะพะนะผู้ผัวก็เลยบอกว่าจำได้ว่าซั่นหันลังมือเฮาฮอดแก้ผ้ามานั่งกินข้าวอยู่นี่ซ้ำพะนะผู้เมียก็หัวว่าผู้เมียเลยคิดมวนว่าส่วนผัวซะแล้วหันลองเฮ็ดคือเก่าบ่เฒ่าพะนะผู้ผัวก็บ่อยากคัดก็เลยย่างเข้าไปในห้องเพิ่นก็แก้ผ้าออกมานั่งอยู่โต๊ะกับเขาซะแล้วล่ะส่องตาสมตาหวานใส่ผัวว่าผัวเมียแล้วก็เว้าแบบเสียงเซ็กซี่กับผัวเด้เพิ่นน่ะเฒ่าหัวนมข่อยคือฮ้อนวูบวาบคือสมัย50ปีก่อนแท้พะนะผู้ผัวก็เหลียวเบิ่งแบบเบื่อโลกว่าอู้ข้างหนึ่งจุ่มถ้วยแกงข้างหนึ่งตู้ของเขาบ่ฮ้อนก็จักสิว่าจังไดล่ะพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปสองมีดเต็มกระโปสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาซีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาจังใดก็เฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0438401122สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่ท่อ043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

0: มีหมอนหนึ่งไปเที่ยวพับเพื่อชีวิตว่าธรรมชาติเพิ่นก็เป็นคนเจ้าสู้จักน้อยสละเพิ่นกับพ่อผู้หญิงผู้หนึ่งสันตัวมาผู้เดียวงามผิวขาวหน้าตาจิ้มลิ้มเพิ่นกับเขาไปตีสนิทซะแล้วกินกันไปโดนเติบกระทึกสตากันว่าสันเถาะด้วยความเพิ่นเป็นเซียนผู้หญิงเพิ่นบ่ค่อยพลาดดอกพอพับเลิกเพิ่นกับไปซะแล้วพาผู้หญิงเข้าโรงแรมว่าไปโป๊เพิ่นกับไล่ผู้หญิงเข้าอาบน้ำเพิ่นก็เปิดตู้เย็นว่ามีอันนั่นอันนี้เพิ่นก็เอามาดอบแล้วก็ไปนอนทาอยู่เตียงเสียงน้ำจากจากในห้องน้ำเพิ่นก็ใจเต้นตบตบตบอยู่ได้เพิ่นน่ะจักข้าวเดียวเสียงน้ำเงียบเปิดประตูห้องน้ำแอดออกมาพาคนหนูกระโจมอกนะผู้หญิงนั่นก็ได้น้ำก็เป็นเม็ดเม็ดเพิ่นก็ได้อารมณ์ซะแล้วเพิ่นน่ะบ่พูดพร่ำทำเพลงแล้วฟ้าวย่างเข้าไปอุ้มผู้หญิงทิ่มตั้มลงทั้งเตียงจัดการตามวิธีของเพิ่นน่ะละเสี้ยนนะนัวเนี่ยนัวเนี่ยจูบโยวสันไหลลงมาหน้าเอิกพอได้ทีแล้วเพิ่นก็ซาพาเขาหนูออกซะแล้วทอนั่นละเบ้าได้สองสามคำโอ้ยบักฮานี่พะนะ
1: เอาเหมือนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังเอาเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ละบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้บอดเฮ้ๆๆโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาว่าพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาทรายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าวหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขามาที่เบอร์0438401222มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

กรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: พ่อใหญ่อมเล่าเป็นคนมักไก่ตีเนาะเล่าก็เลี้ยงไก่บ่ว่าย่ามื้อเช้าย่ามื้อแลงแล้วก็กุ๊กๆกลัวๆอยู่กับไก่เล่าหั่นล่ะเรียกว่าฮักหลายกว่าเมียว่าซั่นซะเล่าก็ประคบประงมดูแลอย่างดีว่าทุกวันเสาร์ตอนบ่ายๆสังเวียนเพิ่นสิเปิดว่าซะเถาะอยู่บ้านป้าไม้ตีนผู้พุ่นละเสาร์นี้เราก็ไปคือกันหาโลไม้ว่ามื้อนี้ตำรวจไปซุ่มเฝ้าอยู่หลังจากที่เบิ่งมุ้ยไปแล้วก็สิตีไก่ซั่นตั่วแฮมเฮิมอยู่บ่โดนได้ยินแต่เสียงตำรวจว่าซั่นแตกเฮิมรวดกระจัดกระจายคนละทิศคนละทางพอใหญ่อมหอดบ่ได้ไก่ซ้ำพุ่งเหลาเข้าป้าอ้อยซอดจากป้าอ้อยเข้าป้ามันซอดป้ามันบ่มีทางไปบาดเนี่ยน้องน้ำน้องบักใหญ่ขวางทางเราอยู่เหลียวเบิ่งอ้อมคางอ้อมแอวแล้วแล่นบึ้นวั่นบึ้นวั่นอยู่งวกหน้างวกหลังบ่มีทางไปพุ่งลาวลงน้ำตามรถทําทางงมๆเศร้าๆอยู่หั่นแล้วคือจังคนตึกแห่นี่หมอ1เศร้าหาบหาบมาตำรวจก็ได้ว่าบ่ได้ผู้ใดพอเห็นพ่อใหญ่อมอยู่ในน้ำก็จะถามว่าได้ปลาหลายบ่สละก็หมายอ่ะเป็นจังได๋พ่อได้บ่พะนะโหยบ่ๆๆเสีย 2,000 พะนะ
1: เอาผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงกะเปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท้องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาว
0: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
1: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: ฝ้าโทรฝ้าโทร

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีผัวเมียเยอะคู่หนึ่งหักหอมกันดีอยู่กันมาหลายปีดีดักกับบ่มีเรื่องมีราวมีอยู่มือหนึ่งโจรแหกคุกออกมาซะแล้วมันก็เล่นขำมะลิอยู่ในบ้านสองผัวเมียน่ะละสองผัวเมียก็นอนหลับนะมันก็จับผู้ผัวมัดใส่เก้าอี้ไว้แล้วก็จับผู้เมียมัดไว้ถึงเตียงวะผู้ผัวก็เหลียวบังเห็นมันก้มหอมเมียเทียนึงแล้วมันก็แล่นหนีไปผู้ผัวก็เรียกตนเมียนะอันเจ้าอย่าขัดขืนมันเด้อมันสิเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่ปล่อยให้มันเฮ็ดโลดพะนะรักษาชีวิตเจ้าของไว้มันคือสิบ่พ่อผู้ยิ่งมาโดนแล้วล่ะคือว่าซั่นสร้างมันเถาะจังได๋ข่อยก็ฮักเจ้าคือเก่านั่นล่ะพะนะผู้เมียก็บอกผัวขึ้นไปแม่นล่ะพี่มันคือสิบ่พ่อมาโดนล่ะคือแต่ว่าเจ้าเฮ็ดใจดีๆไว้เด้อเจ้าเป็นตาฮักเดี๋ยวนี้มันกำลังแล่นไปหาวาสลีนพะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ้ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
2: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสรพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
1: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตบ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
2: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ฮะลองคนหอดบ่เหลืออีหยังหลบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
1: กีดย่ำใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี
2: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืน
2: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพอย่างกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาหมู่นี้สิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล้งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา043840122รัว

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้จบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: มีผู้สาวผู้หนึ่งเพิ่นสิไปทำงานออฟฟิศจำเป็นต้องขึ้นรถโดยสารมารถบัสนี่ละกระโปรงเพิ่นสิฟิตในจักหน่อยซะแล้วพอสิก้าวขึ้นรถก็รู้สึกว่าอึดอัดว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เลยเอามือจกมาทั้งหลังว่าสิยะซิปเจ้าของออกจักหน่อยว่าซั่นเถาะก็หูดสิบลงจักน้อยบ่หลายว่าสันทะอยู่ทั้งหลังแล้วก็มีผู้ชายผู้หนึ่งยู่ก้นแล้วขึ้นรถว่าเพิ่นก็เครียดอยู่ในใจนั่นละแต่ว่าบ่ทันปากพอขึ้นไปทั้งรถแล้วเพิ่นก็หันมาว่าผู้ชายซะแล้วเจ้าถือดีจังได๋มายู่ก้นข่อยผู้หญิงเสียหายเด้ว่าซั่นผู้ชายนั่นก็สวนเลยอ้าวแล้วเจ้าถือดีจังได๋มาฮู้ซิบกางเกงข่อย
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนเสิร์นกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจ

0: เปลี่ยนแบบเหมือนดาราฝรั่งหูฟังไม่รู้ดูตาถั่วไม่ยอมรักตัวหัวใจช่างแข็งหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีชะไหนไม่เป็นแหล่งเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่คนเมียพี่มีชู้
1: โอ้น่าสงสารนะความจริงใจมึงสิงนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้
2: แหมมันเป็นเหมือนกันที่นี่เนี่ยไม่ต้องเสียใจนะ
0: คน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้เรามีศิลปินรับเชิญนะครับเป็นศิลปินรุ่นพี่ผมเป็นนักดนตรีหนึ่งคนหนึ่งในวงคาราวานนะครับหลังจากออกมาจากพงพนาแล้วก็ไม่ได้เล่นกับคาราวานเป็นการถาวรช่วงหนึ่งศิลปินท่านนี้มาอยู่กับคาราบาวนะครับแล้วก็ตะเวนเล่นคอนเสิร์ตกันจนไปถึงเมืองนอกเมืองนาแต่ทุกครั้งที่แกขึ้นมาบนเวทีนี้จะแย่งความดังเอาไปคนเดียวจนกบคาราบาวทั้งหมดเลยนะครับผมอยากให้ท่านได้พบกับคุณพงเทพกระโดนชำนาญหรือพี่หมูนะครับ
2: สวัสดีครับก็ยินดีสำหรับคาราบาวนะครับ20ปีแต่จริงๆถ้าท่านติดตามคาราบาวมาจะรู้ว่าคาราบาวโกงอายุเพราะว่าปีนี้ปี22ก็ถ้าเทปชุดแรกที่จำได้ก็น่าจะปี2024 20ปีมันต้องผมอ่ะปีนี้พอดีว่าทำไมเป็นไรเพราะว่าอาจจะเวลาน้อยหน่อยก็ดีใจนะครับที่ได้เจอเพื่อนเก่าๆที่จริงไม่ใช่พี่หรอกครับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนผมคบกับหงาซึ่งอายุมากเลยเขาคิดว่าผมแก่จริงก็เท่ากันอายุเท่ากันนะครับก็เจอหน้าพี่ออสพี่ลี่มีความสุขนะฮะพี่ลี่ว่าไงพี่เป้านี่โอ้โหหนักเห็นพี่เป้าแล้วสบายใจเพราะเราจะอยู่อีกหลายปีพี่เป้าคือพี่เป้าเนี่ยเป็นคนน่ารักคือเราจะแย่แกแล้วแกไม่โกรธเพราะเราเป็นเด็กไงแล้วแกก็จะไม่ถือไม่สาไปเล่นจังหวัดเลยนะโอ้โหจังหวัดเลยนี่อากาศหนาวดีอากาศบรรยากาศดีมากผักกาดอวบเขียวเล่นเสร็จซื้อผักกาดประมาณสักครึ่งรถตู้นะพี่เป้านะเอามาขายให้เมียขายที่กรุงเทพตอนนั้นทำธุรกิจน่าดูไม่มั่นใจการมีชีวิตเป็นนักดนตรีคาราบาวยังไม่ดังจริงตอนนั้นเพิ่งคิดว่าน่าจะดังอะไรอย่างเงี้ยเออแอดมันนี่กลับมันกลับซื้อเออดีๆเอาของไปขายเราก็ช่วยขนที่หมายเลยนะไม่เกี่ยวกับเราเลยอ่ะสักพักแอดก็บอกเออพี่เดี๋ยวเราอยู่เมืองเลยอีกสักคืนแล้วก็เที่ยวกันต่อผักเน่าทั้งรถพี่เป้าวันนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงในครบรอบใน20ปีคาราบาวขอให้มีจิตใจสง่างามเหมือนเดิมมีการให้ที่มั่นคงสำหรับเพื่อนทุกคนถึงแม้ว่าด้านนอกสีสันแข่งมายานั้นจะมีรูปรักษ์หรือสร้างภาพลวงตาอย่างไรแต่ว่าความเป็นเพื่อนนั้นมั่นคงตลอดไปขอให้คาราบาวมีความสุขทุกท่านครับและทุกท่านด้วยครับเชิญครับ

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: จะพบปะภาคเอกชนของออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยว
2: ประเด็นสำคัญที่เราจะหารือแล้วก็กำหนดแนวทางร่วมกันเพราะว่าอาชญากรรมข้ามชาติมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแค่2ประเทศก็ไม่พอนะคะความร่วมมือในระดับพหุภาคีเป็นเรื่องจำเป็นและโอกาสนี้แหละค่ะที่ท่านนายกก็จะได้หยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะ
1: สำหรับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจ

0: ประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจขณะที่ Thailand Fast Pass ดันการลงทุนภาคเอกชนสูงสุดในรอบ11ปีรองรับเศรษฐกิจใหม่
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เช่น AI Electronics และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาทิการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยกระทรวงการคลังยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีไว้ที่ร้อยละ 2.5 ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะมีวาระสำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกโครงการแต่เป็นการนำผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่เนื่องจากท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งเดิมประสบปัญหาความแออัดไม่สามารถขุดลอกให้ลึกเกินกว่า9เมตรได้เพราะติดชั้นหินและพื้นที่โบราณสถานบริเวณหัวเขาแดงส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้จึงต้องนำข้อมูลผลการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับกรมเจ้าท่าเสนอให้สภาพัฒน์พิจารณาต่อไปทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันอธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งพร้อมคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำเกษตรนอกฤดูการผลิตในพื้นที่เขตชลประทาน
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570ว่าภาพรวมของปริมาณฝนในปีนี้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ7%ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ60%ของความจุรวมโดยคาดการว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ70%ของความจุรวมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสนับสนุนการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานได้กว่า9ล้านไร่สำหรับการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
4: ปีนี้นะครับฝนตกในภาพรวมทั้งประเทศก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 7% นะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในเขื่อนเก็บกักของกรมชลประทานทั้ง496เขื่อนนะครับปัจจุบันอยู่ที่ 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 60% นะครับแต่ก็เราforecastไปว่าไปสิ้นฤดูฝนประมาณ1พฤศจิกายนนะครับน่าจะเก็บกักได้อยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสัก 70% ก็มีปริมาณน้ำที่จะซัพพอร์ตในช่วงของพื้นที่นาปรังได้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับในพื้นที่ชลประทานเรา
3: สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานอธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม
5: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยเนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกมีปริมาณน้ำมากและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่วนลำห้วยหรือลำธารที่ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีและควรอยู่ห่างจากตะลิงพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
6: ตรงไหนที่คาดว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเช่นมีน้ำป่าไหลมาเนี่ยก็อยากจะให้ก็จะขอให้ปิดไปก่อนครับแต่ว่าเราไม่ได้ปิดในขณะที่ยาวๆก็ปิดเป็นช่วงสั้น
5: ๆขณะพื้นที่ที่มีน้ำตกขนาดใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดเสาน้อยรวมถึงอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือหลายแห่งได้ปิดการท่องเที่ยวแล้วชั่วคราวและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้ติดตามสถานการณ์บริเวณลำธารหรือน้ำตกขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากส่วนอุทยานแห่งชาติบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันขณะนี้อยู่ในช่วงมรสุมได้ปิดการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แล้วเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งส่งแรงสั่นสะเทือนมายังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณแนววงแหวนแห่งไฟจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ500กิโลเมตรทำให้ประชาชนในบางพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นไหวได้จากการตรวจสอบยังไม่พบผลกระทบต่ออาคารสูงในประเทศไทยรวมถึงไม่พบรายงานตึกร้าวหรือความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นคนละรอยเลื่อนกับแผ่นดินไหวที่เคยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวถึงระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิว่าปัจจุบันมีทุ่นอยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและอีก1จุดในมหาสมุทรอินเดียห่างออกไปกว่า900กิโลเมตรโดยทุ่นดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจวัดการเคลื่อนตัวหรือความผิดปกติบริเวณพื้นมหาสมุทรก่อนส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมมายังระบบประมวลผลเพื่อวิเคราะห์การเกิดสึนามิโดยเบื้องต้นหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดประมาณ 7.0 ขึ้นไปและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสึนามิจะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงทันทีด้านกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งซึ่งประชาชนกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศโดยกรมชลประทานได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
4: มีจริงๆในระบบในเขื่อนของกรมชลประทานนะครับเกือบทุกเขื่อนนะครับเรามีระบบตรวจวัดหรือติดตามที่ผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวว่ามีผลกระทบกับเขื่อนของกรมชลประทานหรือไม่นะครับจากการติดตามของกรมชลประทานนะครับทุกเขื่อนณปัจจุบันยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็เราติดตามเป็นเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่ามีผลกระทบอะไรบ้างตอนนี้ไม่น่ากังวลอะไรครับ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากำลังพลกองทัพบกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานียังคงรู้สึกตัวและมีอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้เพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยขณะที่นายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกซึ่งคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงกันข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดชรบ.อาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ THAI Passport ในวันที่19สิงหาคมนี้รองรับสูงสุด5ล้านคนมุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทย
7: นายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยโครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Cross Gemini รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่19สิงหาคมโดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการกับรายชื่อที่พบมีความผิดปกติด้านคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายตามขั้นตอนพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้สอบยื่นตรวจสอบคะแนนได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อสังเกตเรื่องการส่งรายชื่อผู้พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ดำเนินการว่าเป็นการทำงานตามระบบและแบ่งอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนโดยส่วนกลางรับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลและกำหนดหลักเกณฑ์ขณะที่อปท.มีหน้าที่ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามกรอบกฎหมายเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนแล้วโดยย้ำว่ารายชื่อทั้ง 5,925 รายเป็นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจากผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นก็จำเป็นต้องแก้ไขสถานะให้ถูกต้องพร้อมย้ำหลักการว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดช่องทางเยียวยาผู้สอบที่สุจริตซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีใหม่โดยเปิดให้ผู้สอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: ขณะนี้เวลา19 นาฬิกา 22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
14: กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าเขาจะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและมีความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือทั้งนี้การซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้จะมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนือประนามการซ้อมรบร่วมดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรุกรานเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้และมีการกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งถือเป็นการเยือนรัสเซียครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีมินอองไลขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำเนียบประธานาธิบดีเมียนมาระบุว่าการเดินทางเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีมินอองไลในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและใกล้ชิดระหว่างเมียนมากับรัสเซียซึ่งมีมาอย่างยาวนานรวมทั้งยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจทั้งนี้รัสเซียนับเป็นประเทศที่5ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการถัดจากอินเดียจีนลาวและล่าสุดประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
14: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะโยธกาจุลโลบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะโยจะพาทุกท่านไปพิพิธภัณฑ์จ่างแซ่ตั้งค่ะ
3: นะคะตอนนี้นะคะโยมาอยู่ที่หอศิลป์กวีจ่างแซ่ตั้งนะคะเพื่อที่จะมาพบกับนะคะคิวเรเตอร์งานนี้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะน้องภูนะคะเดี๋ยวเราไปเจอเขาค่ะสวัสดีค่ะ
4: คร
3: ับ นี่คนนี้นี่เขาเป็นคิวเรเตอร์งานนี้
4: ครับ
3: ขออนุญาตเรียกน้องภูชินว่าชินไง
4: ครับ
3: งานครั้งนี้นี่แบบอันนี้นี่คือในส่วนของโซนของงานใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูตรงไหนก่อนคะ
4: คือไหนๆวันนี้มาแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเริ่มว่าก่อนจะมาเป็นนิทรรศการเนี่ยที่เป็นนิทรรศการเปิดตัวเนี่ยก่อนจะเปิดพิพิธภัณฑ์เราทำอะไรกันมาบ้างบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน
3: ได้ได
4: ้ตัวนิทรรศการนี้เป็นยังไงแล้วข้างหน้าบ้านเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานหลังบ้านกับน้อง
3: จะบอกว่าอลังการมาก
4: ครับ
3: คือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามานะเราก็ว้าวเลยนะเมื่อวานคือมันเป็น
5: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: องศา
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขอันเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระ

0: ราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาตตำบลทุ่งยังอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาบุญชรัตมหพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 14:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่179ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:31 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถเลขาเป็นคติพจน์พระราชทานให้แก่จิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระราชทานให้ไว้ณวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบโล่และเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสืบสานพระราชปณิธานในด้านการฟื้นฟูธรรมชาติน
2: ายสุเทพแต่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอขับขานบทเพลงน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีน้ำวิถีป่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการผสานบทเพลงกับสื่อดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติพร้อมมีแนวคิดต่อยอดผลงานคุณภาพเป็นคลังสื่อการเรียนรู้เผยแพร่สู่สถานศึกษาและชุมชนต่อไปทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมต่อยอดประเด็นอนุรักษ์น้ำป่าดินการปลูกต้นไม้และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ทั่วประเทศผนึกกำลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพัฒนาองค์ความรู้และพื้นที่ต้นแบบเพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติสู่คนรุ่นหลังสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันกลุ่มศิลปาชีพในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอเหนือยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านงานหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการสานเสือกระจูดจากสานใบลานและจากสานใบปานนั้นโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่างานศิลปาชีพไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจังหวัดพร้อมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการศาสนาประกาศ10ต้นแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่นประจำปี2569พร้อมผลักดันเป็นศูนย์เรียนรู้คุณธรรมยุคใหม่ระดับชาติน
3: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ทำการคัดเลือกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างและเข้ามาศึกษาดูงานในปีนี้จำนวน10ศูนย์เช่นวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์มีจุดเด่นสืบสานผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์วัดโพนทรายจังหวัดนครพนมมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทโซศูนย์วัดทางหลวงจังหวัดนนทบุรีมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์หัวโขนและศิลปะการแสดงโขนศูนย์วัดพระธาตุฉิงแกงจังหวัดพะเยาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมล้านนาศูนย์วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นคือกิจกรรมเดินจงกรมชมค้างคาวแม่ไก่วัดถิ่นในจังหวัดแพร่มีจุดเด่นสืบสานวิถีไทยลื้อ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยา มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
6: Shipper Center
7: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึก

0: ลาเท่าใด
1: จะเป็นยังไง
0: มาไว้ดู
2: แลน้อยเท่าไรก่อน
3: น้อยละสิบ
2: ราคาแพงแท้
1: เสียงดังดีบ่นี่จังได๋เอ้ยก็บ่ได้ยินเสียงเจ้าของพี่น้องมันเป็นจังได๋ดอก
3: จังจ้ะ
2: จะขึ้นรายวัน
1: ก็สร้างก่อนนี่เด
3: ้ได้อยู่ค่ะ
2: ลดให้อ้ายซะสิได้บ่ลดจะได้บ่ดอก
3: สิได้บ่ติ
2: แม่น
3: มื้อนี้เด้

0: 好哟，爸爸，
1: 爱是多。
2: กราบสวัสดีครับพี่น้องปองปายสมองสบอนกันแล้วกันเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามเราฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับคำขึ้นนี้พบพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมเนาะนะครับมื้อนี้มาซาจะน้อยเนื่องจากสถานีพึ่งตัดรายการมาเนาะนะครับ 20:22 นาทีนะครับเป็นมื้อวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับห้องรายการฮอกับมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์เฮาก็หยุดนะครับไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของไผของมันเนาะใส่นอกเดี๋ยวเด้ออันโทรศัพท์นี่อยู่ใส่ละบาดนี่หาโทรศัพท์โอ้ยกูดังอยู่ไกลเดี๋ยวขออนุญาต

0: โทรศัพท์กันเด้อผู้ใดโทรมาก่อนหมู
1: ่เอาไปใส่อีกล่ะ
0: แม่น้อยโทรมาใหม่เด้อแม่โทรมาใหม่เด้อแต่ว่าใจน้อยใจไว้นะไปล่ะกระซังกระซังโทรมาใหม่อย่างไปเอาโทรศัพท์อยู่ชาร์จไฟอยู่นะครับเนาะนะครับเป็นจังไดคุณเครือวันโพสีคุณสองพันปีคือเขาๆออกกำลังรับชมจังแท้ล็อกกดนิ้วโป้งเหมือนกันนะรูปหัวใจพวกนั้นพอสิฮู้ว่ามันยังอยู่ในห้องอยู่ห้องทรงอยู่ฝนมาแล้วเด้อบัดนี้ฝนน่ะนะครับฝนนี่มาฮอดแล้วนะครับมาคักมาแหน่นะครับเอาเราเป็นอย่างจังเศร้าไว้เนี่ยมันถ้าได้หลับอยู่แม่โทรศัพท์ก็ได้ฝนมื้อนี้ไอ้สิเป็นจังซี่ล่ะเฮาหลับเนี่ยก็กดว่างกดว่างน่ะมันจังได๋มันเป็นจังได๋มันเป็นจังได
2: ๋
0: เออ
2: ปะทะมุกร้องน้องว่าล่ะวันที่มันเศร้าก็ได
0: ้นี่หยังคือกดว่างกดว่างดิแท้
2: บ่เค
0: ย
2: ได้ไปกินกันอันบักโซเดียมแท้เนาะ
0: เออก็ได้หากินไปซะล่ะอยากกินหยังก็กินเนี่ยมันกินได้หั่น
2: บ่าจังว่าล่ะเอ้ยจะลุกทุกกำลังเลยเนาะ
0: หากินโลดเนี่ยมันกินได้นั่น
2: กินมาให้ลูกน้องไอ้เถอะถ้าปีหน้ามาเห็นเกี้ยวนี้เถอะ
0: เออจะกินอะไรเถอะเบาหวานหลายอยากจะมีกินอะไรเถอะ
2: อีแม่เลยกินโย่แม่กินดีมาหลังว่าล่ะแม่กินโย่หลังข้าซื้อไม้กินโย่
0: กินดูๆกินได้ๆกินคักๆกินแน่กินไปลงไปเออ
2: ได้กินพวกนี้ก็ได้ในในบักโซเดียมเขาเนี้ยวเดี๋ยวละได้กินแล้วโซเดียมเขาเนี้ยวละ
0: เอิ้นว่าไหนกว่าบักทัวเรียนเมื่อกี้
2: จ้ากินจ้าอีเมียขอฟังเพลงอ่ะเด้อ
0: เพลงหยังครับผมมีไงน้อยเพลงหยังเนาะ
2: จ้าละทำแม่นางนอนน
0: ่
2: ะล่ะ
0: เฮ้ยจะอ่านบาไม้กันน่ะซื้อเพลงเสียงก่อน
2: ทำแม่นางนอน
0: เออทำแม่นางนอน
2: ไปฟังดูน่ะแม่งมันน่ะฟังกันปะหนึ่งขอฟังกันน่ะจะเนาะ
0: ครับผมได้เดี๋ยวผมหากันเด
2: ้อฝากกันเมตตาในเด้อเมเทียงในเด้อ
0: ครับ
2: เมเจร่าเมท่องลอยเมฟันอีเด้อสาวกะละสินคนสวยเมเสริมกำลังฟังเรียนนี่
3: ฝากเสียงแค้นลอยลมให้พาใจเจ้ามา
2: ลมกินยัย
0: เพียงคือบ้านอีสาน
2: แม่หน่อยแม่จวนแม่บุญย่างเลยเด้อแม่คุณแก้วสาวยทอดจีเป็ดเด้อแม่สีทองแม่มามาคนสวยเด้อแล้วแม่สองพันปีเด้อหน้าไม่โลโลพร้อมข้างทอกสวยๆสวัสดีจ้า
0: ครับผมนางนอนสวัสดีวิงวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยคิมพุดบอนช่วยชิมพุดบอนหมูป่าไปจะสร้างเสียงว่าหมูป่านี่ไหมไปใส่ล่ะมาใหม่0809798200ผู้ใดกล้าโทรมาก็โทรมาเมื่อนี่ไม่คือยังอยู่ไก่เจ้าของแต่อ้าวใกล้ๆมึงดูฮัลโหลฮัลโหลเออใกล้ๆแล้วบ่มีแนวห้องมันก็ได้เป็นมื้อนี้ใหญ่มุมใหม่มุมใหม่ดอกเฮ็ดใหม่เฮ็ดกล้องใหม่ดูนะครับไปใส่ล่ะ0809798200บ่โทรมาเลย2บ่โทรหน้านี่3บัตรมานี่สินะครับเอาฟังเพียงนี้จะเกินแค้นห่างกับนางฟ้ามันต่างกันมองไหนแค้นห่างกับนางฟ้าเนาะนะครับเอาโทรมาอยู่ดีฮัลโหลสิฮัลโหลฮัลโหลอ่ะก็ว่าปากน้ำข่อยอันนี้โทรมาล่ะก็ไปกดตัวอื่นได้นะก็ได้โอ้ยซ้อนแต่ละคนเนาะเอาให้โอกาสนะฮะเมื่อนี้ก็สินค้าเขาก็มีหลายอย่างคือเก่าแหละเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้สบู่ก็มีแน่บักขามมะละกอแล้วก็ขิงแล้วก็กลม

นะครับส่วนนั้นก็สิประมาณมันเสาหน้านะครับสิมาฮอดวันเสานี้เด้พูดวันที่ใดล่ะพุ่นล่ะนะครับ1 2 3 4 5วันที่6พุ่นล่ะวันนั้นแต่นี้ผู้ใดสร้างมากก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าพอสิถืออีหยังแน่ส่วนมะละกอนี่ยังหลายนะครับเอ้าไปใส่ล่ะบ่มีใครโทรมากก็เปิดเพลงแต่ตัวอยากหยังเนาะนะครับนางฟ้ากับพี่ห้างๆนี่แหละนะครับ

0: กับเพลงนั่งฟ้าอยู่บ้านเฮาอัน 2,000 ปีนี่ก็แล่นตามพุ่นตามปีจักเบอร์ใดแต่เบอร์ใดได้รับอะไรบ่จำนี่จะเป็นอีหยังจะเป็นอีหยัง
1: โอ้ยเท่านั้นสามคนบ่เฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกมันมีสีย้ำเข้าอยู
0: ่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็บ่จักว่าอันใดโทรออกโทรหยังอันโทรมาแล้วก็ระงับสายเจ้าของสนั่นปั่นพื้นอยู
1: ่แต่อันล่ะคนมันบ่มีเสียงแม่กดก็เลยลองโทรเบิ่งหลังใหม่
0: จะบ่มีเสียงจังได๋เจ้าอันเป็นระงับเสียงมันไว้เนาะอ้าวได้ยินแล้วล่ะดังแฮงว้าวๆอยู่นี่อื้อชนะเลือดแล้วอูนี่เอออันใด
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาตายสิสื่อบอกกับบักรวมบักนะฮัลโหลสวัสดีค่ะบ่น่ะเออเอาๆๆๆฮัลโหลส
1: วัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีเจรุ่งรอกค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
1: ฝนตกบ่ค่ะอันที่บ่ได้โทษแต่ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลี่ยม
0: อ๋ออันมื้อคืนนี่ก็บ่ตกดอกนี่ก็ได้มื้อนี้ก็บ่มีวี่แววแต่ว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าเนี่ยล่ะคืนนี้ล่ะภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดละเอียดกาฬสินธุ์สารคามฝนสิตกอยู่ประมาณ 60% อื
1: มมื้อนี้ก็อากาศดีอยู่คันตกก็สิประมาณเที่ยงคืนสดเที่ยงล่ะมื้อเช้าก็บ่ได้ไปใช้บาท
0: เ
1: อออันขอเพียงแม่ค่ะดีเจ
0: เพียงอย่างไรคุณผู้ฟังฟังดิ
1: โทรมาทำไม
0: เออก็ที่โทรมาขอเพียงไปสัตว์ต้นเนาะอืม
1: จ้าเห็นว่าฉันไม่เห็นฟังแล้วม้วนม้วน
0: ผู้ใดลองเสื้อฉันไม่
1: บ่
0: หู
1: จักเครื่องบินยิงทางภูซาอยู่ในโทรศัพท
0: ์แม่บัดนี้หาจังไหนละบัด
1: เขาบอกว่าเพลงโทรมาทำไม
0: พนักงานโทรมาทำไม
1: เขาทำปลาด่วนปลาด่วนก็ว่าม้วนอยู่พนักขอเพลงนี่แหละพนักมีผู้ชายกับเปิดรถได้ค่ะคุณตาค่ะ
0: ตะกี้มีแต่อลวีสัจจนนท์นั่นแหละ
1: ตามมอบได้ค่ะบ่ได้
0: มอบทั้งใด
1: อันมอบไปหาน้องน้ำเรียกสาวกระสินบันโปโลในสภา
0: เสียงไหลอยู่แล้วโทรศัพท์เพิ่นแง่งแง่งแง่งแง่งแง่งแง่งอยู่แล้ว
1: จ้าอันเพียงไม่ทำมาไม่นั่งไม่กินส
0: องโอ้คือเสียงไปไกลจะนอนย้อพนักเอาเอาเอานะครับอืมไปใส่ล่ะเออเอาไปใส่ล่ะไปเลยได้นี่สงสัยสัญญาณที่บ่ดีนะครับทำไมกันนะเอาผู้ใหม่ผู้หันขึ้นบ่ดีฮัลโหลสิไปใส่อีกล่ะนี่ก็ได
2: ้ฮัลโหลจ้า
0: อันพวกเจ้าบ่เกิดเป็นหยังก็อู้อ้าอยู่ฮะโอ้ยแล้วแลนคุบหน้าคุบหลังอยู่ผู้ใดจักเพิ่นหยังดอกตั้งใจฟังตั้งใจโทรได้มั้ยเนาะอื
2: มอันตั้งใจฟังอยู่ตะวันผู้โทรหายสัตว์จูไก่บ้าแลนอยู่คุบหน้าคุบหลังอยู่บ้า
0: โอ้ยตกเหี้ยนซะก่อนโอ้ยเนาะแต่มันทรมานคักเนาะตั้งแต่ไปลงทะเบียนอันคนละครึ่งก็ทรมานไว้แฮงรอคิวกัน
2: จ้า
0: เ
2: ออได้เพียงขอฟัง
0: เพลงยัง
2: เอาอันของมันเป็นของขวัญนะบ่าวเด้อ
0: ของมันเป็นของขวัญได้ครับจัดให
2: ้ของมันของจ้า
0: จ้าจ้า
2: จ้าได้เพียงของมอบเลยจ้า
0: ถ้ามอบไปจะมันเสียงวันวันอยู่เนาะ
2: จ้าต้นว่าในเลขสีทองลูกดอกแก้วหมอสะพานแม่พันเด็กตาพ้นทองน้องนั่งลึกนะจ้า
0: ครับ
2: อันแรกทั้งร้อยไอ้สาวเสียร้ายอันแรกสองพันสี่บางยานอยู่ได้จะเบา
0: โอ้เซ
2: ่อันแม่มามาอันแม่ร้อยสีฐานจ้า
0: ไม่มีสัญญาณจ้า
2: ไอ้สาวกระสินดินดำดำไม่ได้เติมในการในร้านจะเก็บสอนจะเบาเด้อ
0: โอเคครับพร้อม
2: นานไว้กับคือจีลูกรออยู่ดอกน้ำมาเนาะรอน้ำมาเด้อ
0: เอ๋บ่รอกับสางถอสบายสบายนี่ละ
2: สวัสดีจ้า
0: แม่เทียงท่าห่วยเพิ่งเนาะนะครับสวัสดีคุณเปียสันดีเกเปียสันจากตำรวจภูธรภาค4เนาะนะคำว่าจับมาฟังเห็นเบอร์เดสวัสดีสาวกาหลงทางอำเภออาสามารถนะครับคุณธงศักดิ์ประศรีปทุมพี่น้องทางอำเภอลองคำเนาะคุณแม่น้อยสีฐานอันนี้เขามาเบิ้งแล้วก็คุณออนธีรวรรณนะฮะนะจากพลท้องเนาะนะครับขอมาฟังมื้อนี้นะครับมื้อนี้ก็เดี๋ยวขอพยากรณ์อากาศจักหน่อยกันเนาะตั้งแต่มื้อเวลานี้ไปต้นไปฮอด6โมงแรกมื้ออื่นเด้อพี่น้องนะครับสิเป็นจังได๋ก็ฝนน่ะนะฮะคุณบอกว่าจังซี่ครับสิมีฝนตกอยู่ประมาณหลายเติบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฮานี่มีฝนอยู่ประมาณ 60% มีจังหวัดใดแน่สิตกมีจังหวัดหนองคายเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์และอุบลราชธานีมันคือบ่มีกาฬสินธุ์สิตกวันนี้บ่ติตกอยู่ดอกนะครับ2มื้อนี้ก็สิตกอยู่ประมาณนี้วันที่29 30นะครับ31นะครับ29 30 31เนาะหลังจากนั้นไปมื้อวันที่1เดือนมิถุนายนเนาะนะครับ1 2 3 4ฝนจะหน่อยเนาะพี่น้องจําไว้ว่า1 2 3 4ฝนจะหน่อยแต่ฤาษีบ้านเขากับบ้านจอนฝนหน่อยอาจจะวันที่1ที่2ที่3ที่4ก็ได้นะครับช่วงนี้อาจสิฝนตกหมอกในหน้าหงนะยังเขาอาจสิเน่าก็ได้ไปนี้เพิ่นว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ฟังพยากรณ์อากาศก็เพื่อหยังครับเพื่อที่จะนะครับให้พี่น้องได้ทราบว่าเตรียมรับมือผู้ใดซักเสื้อผ้าไว้ยามมื้อแลงตากน้ําขึ้นก็ฝากขอห่มไว้หั่นเผื่อนอนหลับหรือว่าผู้ละคนก็เปิดโทรศัพท์ผ้าห้องผ้าหยังก็สิฟ้าได้ฟ้าปิดนะนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คืออีหยังล่ะบางเทียน้ำมันท่วมแต่ฝนตกแห้งน้ำไหลมากยังเขตเทศบาลนี่สิเนาะน้ำไหลเข้าไปในเฮียนก็มีเฮียนไหลต่ำแสนน้องครับอ้าวนั่นก็ฟังไว้ก็แล้วกันเนาะเราบ่ได้เว้าดูดอกเรื่องพยากรณ์อากาศเนาะนะครับช่วงนี้ก็ผู้ละคนออกมาช่วงนี้บุญให้เผาวะเผาทีเผาหยังเพิ่งบ่ได้ห้ามนะครับบ่ได้ห้ามนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ได้ห้ามเผาต่อสร้างแต่ว่าเพิ่งกระโดดลงไปอยากให้เผาเนาะพี่น้องคำว่าได้เผานี่นะครับเงินเกษตรกรเงินที่ทดแทนเกษตรกรนี่เพิ่นสิว่าไห้เด้นะครับคำมันเผาหน้านะครับเพิ่นบ่ให้เผานะครับแต่ว่าก็มีคนลักลอบเผาอยู่พากันไปเผาหน้าเจ้าของนี่ล่ะเผาไปพอมากล่ามไปหน้าผู้อื่นนะฮะล่ามไปหน้าผู้อื่นนะล่ามไปหลายๆหน้านะครับอันนี้สามารถแก้ความได้บ่แล้วแก้ข้อหาหยังนะครับแล้วก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้บ่ได้จากผู้ใดกันมีคนซอยกันอยู่2คนคือส่วนนายก่อกับนายขอซอยกันเผาเผาต่อเฟี้ยงอยู่หน้าของนายกับนายก่อซอยกันนะเผาก็ซอยกันล่ะเอาว่าคนว่ามันเอาบ่อยู่มันก็ล่ามเป็นไปหน้าผู้อื่นนะต้นบักม่วงเถียงหน้ากับเจ้าใหม่หมดนี่อันนี้นอกจากมีความผิดทางอาญาแล้วก็ยังมีความผิดรับต้องรับผิดชอบอีหยังแน่นะครับเนาะเอาเดี๋ยวมาฟังอันนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะงั้นเพลงแม่นางนอนนะครับจากแม่น้อยสีฐานนะครับเดี๋ยวยังโทรมาใหม่เด้อทดลองใหม่นะครับ

0: เรียบร้อยนะครับโอ้คิดหน่อยได้เลยว่าสั้น2,000 ปีว่าคุณแม่เลยเนาะอายุ80 กว่าปีนะครับเพิ่นก็พุ่นมักเพลงนี้แห้งแต่จนตอนมีชีวิตว่าสั้นเนาะขอเพลงรักหนุ่มดีเจของเดือนเพ็ญอวยพรแนนได้สิทธิ์นั้นเดือนนี้นะครับคุณสัมผัสต้องอ้วนขอมากนะครับเอาคุณสีทองมาหันบริลาบเด้อมาแม่นหนาไม้เอาหนาไม้เราบัดเนี่ยมาจังไหนฮัลโหลสิ
1: ฮัลโหลค
0: ่
1: ะ
0: ฮัลโหลครับ
1: ก็ฟังเพลงเด้อ
0: เพลงหยังล่ะหัน
1: เอาเพลงหยังก็ได้ขอแต่ว่าเสนอหน้า
0: เสนอหน้าได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี
1: ้ค่ะเอาหยังก็เอาเลยค่ะเด
0: ้อเอาหยังก็เอา
1: ค่ะ
0: อืม
1: ค่ะไอ้ส่งบนส่งหมอบจังหวัดแน่
0: เอาไปอย่างนอนเหมียบจะลุกขึ้นกันนะ
1: ขึ้นแล้วค่ะ
0: เออก็ยังเสื้อนอนเมียบเทศันดอกว่า
1: เมียนอยู่เมียนอย
0: ู่เฮ้ยเนาะฟังเสียง
1: เ
0: นี่
1: ยนอนฟังเนี่ยค่ะไอ้เอาเสื้อหมวกให้เม็ดตอนเม็ดตาลในเด้อ
0: ค่ะ
1: เม็ดตาลแล้วก็ให้เม็ดเทียงเม็ดเสริมเม็ดมาม่าเม็ดพันธุ์อีทเม็ดหน่อยบันสีพานเสาน้องน้ำบึกเสาเสือไล่เสา2,000 ปีค่ะแล้วก็ให้อันทุกแม่ทุกพ่อเลยเด็กขาดื้อให้เอาปันเขาจีหยดน้ำแม่

0: ้าอันกระถิ่นคอยปูเนรอรอหนาไม่เด้อให้คุณได้คนเต็มเต็มเลยเด้อค่ะให
1: ้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะบริการไปซื้อเขาก็มาแต่ว่าบ้านนอนบ่าวนะ
1: เออเอาไปซื้อก็จะเมียไปซื้อปลาซื้อซื้อซื้อซื้อซื้อ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีค่ะคุณนงเยาเพื่อนนงเยาพี่น้องทางบ้านอีหยังกระดงพิกุลบ่นะครับทางเชียงขวัญเนาะนะครับเพื่อนสมัยเรียนอันวิเลขเกษตรกรรมน้ำกันนะคันว่างๆกะก็คือว่าไปหรอกเนาะเขาไปเก็บพวกหวานยุ้ง3เอื้อมเพื่อ3ใช่นั่นไหมไปกันทุกปีปีนี้ว่าไปดอกหนึ่งละน้ำมันแพง2นี่จะพุ่นซุ้มผู้เฒ่าขับรถคันไปกันไม่ใครจะใครใครขับคนเดียวพวกเจ้าก็สินั่งโศกันอยู่ทั้งหลังรถแต่ก็เลยหาคนขับรถในคอยแน่ก่อนละเมียจริงสมุนีกะคือว่าล่ะพี่น้องไปใส่มาใส่กะคันขับรถระยะใกล้ๆนะแบบว่า40 50โลเนี่ยโอเคได้นะครับแต่คันขับรถแบบเป็นร้อย200โลแล้วเริ่มล่าแล้วพี่น้องเนาะเออไม่ค่อยดังแห้งบ่พี่น้องคือจังได๋คำว่ามันดังอยู่ดิเดี๋ยวๆมันต้องยกไม้ขึ้นปานนี้มันจึงดังเอาได้แล้วอ่ะพี่น้องร้องปรายนะนะครับมื้อนี้ก็สิมีขอกฎหมายให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่มักเผาทีน่ะ เผาทีหน้าเจ้าของน่ะมันผิดกฎหมายอย่างแน่นอกจากผิดใจกันแล้วนะฮะแล้วก็ผิดข้างเคียงนะครับหลังจากตะกี้ก็ห้ามซะเหลือเกินห้ามเผาหลังๆมากไม่ให้เผานะครับแต่ว่าอยู่ในเขตเทศบาลเผาบ่ได้อยู่แล้วมันสิเผาหยังกะสร้างเนาะพี่น้องเผาก็ยากกันบ่ได้มันรบกวนมันรบกวนนะครับมันรบกวนบ้านเมืองเสียงของเพิ่นนะฮะมันมีอีหยังแน่ดีเอาว่าผู้ใดก็มา 3:00 นเฮาก็เว้าขอกฎหมายเด้พี่น้องฟังเพียงบ่ฟังบ่ได้บ่ได้ว่าเด้เฮาก็ขอกฎหมายพี่น้องฟังก่อนหากมีการเผาต่อเฟี้ยงแล้วก็ล่ามลุกล่ามไปที่ดินของคนอื่นหรือว่าสร้างความเดือดร้อนล้ำค้านจากควันและกินนะฮะอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายหลายฉบับน้องกันนะครับโดยรายละเอียดจะบอกวางซีเดอร์กฎหมายที่ต้องผิดอันแรกเลยครับพี่น้องกฎหมายอาญามีโทษจำคุกนะครับการเผาต่อสร้างบ่อสิเผาในที่ของเจ้าของกระสร้างนะครับหรือที่หรือมันล่ามไปที่ของผู้อื่นกระสร้างหรือมันบ่ล่ามกระสร้างนะครับมันบ่ล่ามมันก็บ่ไปล่ะแต่ว่าควรมันไปนะครับหากเผาในที่ดินของตนแล้วมันล่ามจนว่าน่าจะเกิดอันตรายขึ้นมาถึงว่าล่ามไปหน้าผู้อื่นหรือล่ามไปเถียงหน้ากระเจ้าอาจจะไม่น้อยไม่ร้ายก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการนะครับว่างเพิ่งเผาทรัพย์นะครับของตนเองอันน่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นอันนี้เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีเออ7ปีเด้และปรับไม่เกิน 140,000 บาทโอ้หลายเด้พี่น้องเนาะนอกจากนั้นยังผิดกฎหมายอีกอันหนึ่งคือกฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะครับพ.ศ. 2535นะครับเพราะว่ากันเขาเอิ้นว่าเป็นการก่อเหตุลำคาญลำคาญแต่ไหนลำคาญจากกินจากควันจากละอองใหม่มื้อนี้ล่ะอันนี้โทษจำคุก3เดือนปรับมาเกิน 25,000นอกจากนั้นการตัดสิทธิ์จากภาครัฐก็คือเกษตรกรที่เผาที่ดินของตนเองนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการช่วยเหลือจากรัฐเช่นงดเงินงดชดเงินชดเชยต่างๆเงินเกี่ยวเขาเกี่ยวยางมื้อนี้บ่ได้เด้พี่น้องนะครับอาจจะขึ้นบัญชีดำไว้นะครับบางคนเนี่ยโดยผู้ใหญ่บ้านไปคนรายงานไปผู้ใหญ่บ้านเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเพิ่นสิมาตรวจสอบนะครับตัวบ่ได้เด้นะครับนะครับนอกจากนั้นยังผิดตามกฎหมายจราจรเอาคือสิผิดกฎหมายจราจรเผาเฟี้ยงซื่อถ้าหน้าผู้ใดอยู่ใกล้อ่ะที่ถนนหนทางนั่นมันควันไปเนาะหากเผาใกล้ถนนแล้วมันควันบดบังทัศนวิสัยของการขับขี่รถย่านยวดย่านพาหนะอันนี้มีโทษปรับ10,000 บาทหรือขึ้นอยู่ความรุนแรงกับมันใหม่แห้งหลายเนาะนะครับสรุปแล้วนะครับรวมกฎหมาย4-5ฉบับนี่เขาสิลงโทษบทหนักที่สุดบทหนักที่สุดคือกฎหมายอาญาจำคุก7ปีนะครับเนาะเฮ็ดเทื่อเดียวจำคุก7ปีนะครับแต่ที่นี่คำมันใหม่เสียงหน้าเฮาล่ะเฮาสิไปเรียกร้องจากใครก็เรียกร้องจากผู้เผานั่นแหละขับเผา2คนก็เรียกร้องทั้ง2คนเนาะนะครับ แม่นว่าถือครับอันนี้ว่าเป็นประโยชน์ให้ฟังดิหัวหน้าว่าดีขอบคุณครับแม่นิดเนาะสวัสดีครับเด็กหญิงเสริมมาจังได๋บัดนี้
0: สวัสดีค่ะ
1: เออคือเสียงแจ๋วๆว่ามันหลับบอลหมูบค่านั่นแหละแม
0: ่ค่าเฮ็ดอันนั่งอยู่กันบักเบียงเลยบ่ทันได้นอนมื้อนี้บางหั่นก็ค่าม่วนผม
1: ม่วนผม
0: จ้า
1: เอาโลติเอาโลเฮ็ดบ่ฮะคือสิเบิ่งดีเนาะคือสิเป็นจุกเป็นจุกจะน้องละแกกนี่คันบ่ดัดบ่ได้ติผมนี่ตั้งดัดที่หยัง
0: บ่มันบ่สวย
1: โอ้มักสวยเนาะอันว่าเฒ่านี่คันว่าเฒ่านี่รับได้อยู่เนาะแต่ว่าคันว่าบ่สวยนี่รับบ่ได้เน
0: า
1: ะจ้าโอ้จ้าคันบ่ได้ว่าเจ้าคือเฒ่าแท้นี่รับได้อยู่บ่เป็นหยังก็ยอมรับแต่คันว่าคือเจ้าคือบ่สวยแต่โอ้รับบ่ได้แม่นบ่นั่นเป็นดาวหัวเนียนเด้อคนไหนว่าบ่สวยอุตส่าห
0: ์
1: เอาโล่หยังล่ะมันโล่หยังล่ะโล่เป็นหลอดๆหรือว่าโล่หยังหรือโล่
0: พลาสติกโล่ของกับโล่ของกับเป็นหลอด
1: เนาะหลอดน้อยๆน่ะว่ะ
0: แม่น
1: แล้วก็มีแนวหนีบปากเป็ดน่ะมาหนีบ
0: แม่นโหแม่นบ่จักเนาะ
1: ฮะ
0: ปากเป็ดนั่น
1: มันมีอันนึงโล่ใหญ่ๆแหมโล่หยังใหญ่ๆเป็นน้ำๆแหมเป็นอีกอันนึง
0: จ้าเนี่ยนะเป็นน้ำหนามนั่นนะ
1: เออเป็นน้ำหนามแล้วก็หมุนไปแล้วก็เอาคิ้มยังเอากิบยังมันหนีบไปที
0: คิบใส่ไว้ตัว
1: อันเฮ็ดจังซี่เบิ่งน่ะย่างแล้วก็ใส่หัวใส่หยังไปจังซี่แม่ใส่ไปมันจัง
0: จักหน่อยก็ม่างออก
1: หรอม่างออกติ
0: บ่ได
1: ้เฮ็ดบ่
0: ใส่ขี่รถจักรยานเนาะ
1: นี่จักแล้วขี่จักรยานไปมันสิของอันนั้นอื่นเด้อเอานี่เอาไว้มองแต่หูน้ําเด้อมันย้อยลงมาคือวิสลาแหมคือเพชรสลาคือเพชรสลาคืออรัญญาคือภาวนาชนะกิจไปจังซั่นเออเนาะ
0: อรัญญาขยันอรัญญาลูกสาวอรัญญาลูกสาวอยู่เนี
1: ่ยอรัญญาสบายตะกี้หนังเนาะอรัญญาอรัญญาอย่างอีกพิษเพชรลา
0: อ
1: รัญญาพิสมัย
0: ยาวราชตัวอยู่นี
1: ่นาวราช
0: ไปกี่ไปเบิ่งหนัง16เนาะไปเบิ่งดีๆมากหลาย
1: มากหลาย
0: จะใส่ซื้อลูกจะตัวบัดพ่อเพิ่น
1: หนัง16เซ็นกับปุ้นหลายยืนลืดๆอยู่นะโอ้อยากมีสารแหน่ว่านใส่ดิหนังสมัยตะกี้มันสิเปิดนั่นก่อนได้เป็นเสือมันสิเปิดข่าวก่อนนี่เนาะ
0: แม่น
1: มันสิมีแบบแดงๆดอกมีรถพระเจ้าแผ่นดินนี่แลนไปน้ําเขาแลนพวกคนก็แลนไปไงกุบอยู่แต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ป่ามีป่าประมาณ 70% หลังจากนั้นมาหลายปีพุทธศักราชยังวางสิแหละเพราะชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทําลายป่าว่าซั่นพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทําลายป่าล้มคนไม้ทําให้ต้นไม้ลดลงบัดนี้หนังมันย่านนี่บัดนี้เฮ็ดอันสายใบสายมือสู่มืออะไรเนาะพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดหมวยกับเหล่าเบื่อบัดซั่น
0: คิงสวนคืน
1: บัดนี้หนังสิขาดเด้บัดนี้หนังสิขาดเด้บัดสิเลี้ยวเด้จังได๋บัดโอ้จะฟังก็บ่รู้เรื่อง
0: สวนคือเย็น
1: ของจักเกิดท่านอยู่ดิเกิดท่านนี่ได้เกิดท่านดิ
0: ในเบิ่งอยู่ว่าหนัง16จอ
1: หนังเบิ่งตะกี้เบิ่งหนัง16นี่ก็คุ้นเคยกับหนัง16เพราะก็บ่เปลี่ยน35ตลอดบ่เคยคุ้นเคยปานใด
0: เกิดท่านน่ะบ่เย็น
1: เกิดตัว2508เกิดใครที่เกิด2508ผมว่าได้ต้องเบิ่งแบบได้เบิ่งผมเบิ่งแบบผมแน่นอนคันแม่เสริมเกิดหลัง2508นี่บ่ต้องห่วงเห็นหมดซื่อแนวตามที่ผมเว้าแม่นบ่พวกชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้รุมเรื่อยบ้าตัดไม้หน่อย
0: ม
1: ัน
0: ส
1: ิ
0: เปิดหนังจริงปฏิเปิดรอบแรก
1: เองแมน
0: ตอนคือเนาะจะมันจักไปนั่งเบิ่งละสันบ
1: ่หนังข่าวมีสุสุมือหนังข่าว
0: ปอดดาดไปนั่งเบิ่งละสันบ่หนังมา
1: เออบัดนี้ก็มีราชินีอันนี้ล่ะพระพันปีหลวงนี่ล่ะนี่ก็ไปอีบ้านนึงขามลูกขามเขาขามดอยไปไงกุ๊บพวกนํากระบวนนั่นผู้ภาคกับภาคว่าแต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ป่าประมาณ 70% เป็นเพราะพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทำลายป่าอันนี้หนังว่าย่านได้ขนังย่านแต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยมีตัดไม้ดมรั่วป่า

0: ข่าวร้ายจัดไม่ง่อยวันนึง
1: ส่วนคือเนี่ย
0: คิ้วกุ้มอยู่เออ
1: เป็นจังได๋ก็เบิ่งเนาะจังซี่เนาะ
0: เบิ่งหนังนี่โอ้ยหนังเขาสายอยู่หั่นล่ะเส้นเขาสายเป็นเส้นขันหนังข้าวมันสิเป็นเส้นกับปุ้นเพราะว่ามันสายดู
1: หอบสัตว์ไปนั่งได้เป็นเส้นกันว่าหนัง
0: อืมแม่นกับหนังขายยานี่
1: ก็บ่ได้นั่งหน้าจอ
0: ใช่ตอนนี้เขาว่าให้มีหนังขายยาแล้วตอนนี้ไม่ให้มีเพราะว่าเป็นการมันจะเป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนบางเถื่อบางที่พี่น้องเพิ่นบ่ฮู้จักยาอย่าสร้างแมวเป่าจังซี่เนาะเคยกินบ่
1: อย่าสร้างแมวเป่าเม็ดใหญ่ใหญ
0: ่เป็นใหญ่อย่าสร้าง
1: เม็ดใหญ่เอา
0: อย่าสร้างแมวเป่าบ่ได้เม็ดใหญ่ๆแม่เม็ดเท่าไหร่ล่ะเม็ดซ้ําบักกระดุมนี่ล่ะโอ้ยแซ่บได้เลยเออซื้อ
1: 5บาทได้มัน10บาทได้ล่ะ
0: เออซื้อยาสั้นใจก็ยาดมจักะอย่ามองอย่าอมอย่าบ่มดตําน่ะเขาก็สิย่างนําย่างไปขายนําหม้อเฮาหนังอือแล้วก็มียาสร้างแมวเป่าเออ
1: เออยาสร้างแมวเป่า
0: สมัยนั้นพวกผมพวกผมตัวน้อยอยู่ป.1 ป.2 นี่ล่ะแต่ว่ายังก็ขายยาในแลนหยอกกันกินไงกุ๊บอยู่อันแล้วก็เอากินขึ้นบ่โค่นขึ้นอันนี้คือโค่นขึ้นแล้วก็นอนเบิ่งเออเย็นเย็นเย็นเย็นนี่หลี
1: เล็กหน่อยนั่งได้โอ้นั่งหยอกกันทีได้หยอกกันน้ําหน้าจอนั่ง
0: หน้าจอแล้วก็คุ้นขี้นึกใจขึ้นแล้วก็นอนเบิ่งบัดนี้นอนไปประมาณหลับบัดนี้ปวดเหี่ยวบ่กล้าไปเหี่ยววัดย่านบัดนี้ก็เฮ็ดเป็นเฮ็ดสูงๆขึ้นเอาศอกเน็กลงไปแล้วก็นั่งเหี่ยวบัดนั่งเหี่ยวกระจกข้างๆกว่าก็เป็นตรงโล่ง
1: เนื้อเนียนอีหลีเนาะ
0: มันนี่ก็วื้อใส่กันเออเด็กวื้อใส่กันซุมื้อนี้บ่มีรถดินทรายเขาจะลาดซีเมนต์เหมือนแล้วซุมื้อนี้เนาะ
1: บ่มีรถซุมื้ออ
0: ืมบัดนี้ก็
1: ซุมื้อ
0: นั้นแต่มันเว้าโดนเนี่ยขายยามันบ่เอาผ้าพระอีปู่เนี่ยเอาดินทรายใส่มัดดีๆแล้วก็เวียงไปเลียนไปผู้ใดเลียนมาเลยเวียงใส่ขาแล้วดึงบัดนี้โอ้เบิ่งดีคือหยังหงายหลังต่ำเลยหายนี่
1: เบิ่งดีเด้หนัง16ก็ได้จ
0: ริงๆเออคือมัน
1: เบิ่งก็เจ้ามาขายยาก็ซื้อนําพระเจ้าว่าสัญญาณก็เจ้าบ่ขายหนัง
0: อืมหนังขายยาแต่ว่าหนังตะกี้มันหนังภาคเนาะเบิ่งผู้ภาคมั่นกว่า
1: แม่น
0: อืม
1: เฮ็ดประสัน
0: เออย่ํามาย่ํามาแล้วมันก็ขอไม้ซะกระนี้มากําลังมาหนังสิบอกผู้ใดเคยได้ยินได้ยกมือขึ้นกดหัวใจก็ได้เด้อนี่สุดคนละอืออากูส่งเบาดูนแต่มื้อนี้ฮัลโหลสิ
1: เอาขอเพลงหน่อยจ้าขอเพลงหน่อยค่ะ
0: นี่ไปเบิ่งหนัง30หางหนัง16ก่อน
1: หนัง16ไปหน
0: ั
1: ง
0: 16
1: ไปเบ
0: ิ่
1: งหน
0: ั
1: ง
0: 16หนัง16หนังบัดนี้มีหนังขายยาแล้วก็มีหนังขอเข่าเนาะโอ้ยหนังขอเข่า
1: ขอเพลงอันเจ้า3เลี้ยง4ได้เด้อ
0: เจ้า3เลี้ยง4
1: จ้าข้าเจ้าขอ
0: โอ้
1: ซ่อนเด้อล่ะซ่อนมอบให้ล่ะซ่อนได้เด้อแล้ว
0: เออเพิ่นแฟนคลับเพิ่นหลายเนาะ
1: อันได้หลายโหน่ะเออกระดาษไปยังไปบ้านไหนกับพ่อที่แกอันโอ้เจ๊เป็นคนเบาดีคักเนาะเบากับอันหัวหน้าสุสินเจ้าว่า
0: อ
1: ือจักคักคือหยังเอิ่มดังกันนะผู้เจ้าคือบ่เข้าหั่นนี่ก็อยากอายเข้าเพิ่นว่าอยากไปเว้ากับเล่าว่าได้กระเจ้าค่ะเจ้าว่าฟังสิค่อยเว้าอยู่ว่าซั่นว่าเว้าคือกันตัวกระทําข้าวอันนั้นอันนี้ก็ได้เพิ่นเมาเลี้ยงอีหยังมีข้าวหยังก็ไปถามเพิ่นสิตัวเลี้ยงอันไหนก็ได้ว่าซั่นเนาะคันมีเลี้ยงจักถามก็ถามสิตัว
0: ถ้าบ่ถามก็เป็นเสริมก็ไปถามกับเจ้าจักมีหยังสิถามบ่มื้อนี้หยังสิถามให้ว่าจังซี่แฟนคลับเพิ่นได้ล่ะ
1: อีหยังสิถามก็ถามสิตัว
0: เอ้ถาม
1: เจ้าอยากถามอยู่ดิ
0: เอาถามมา
1: ถามก็ถามมีหลายแนวอยู่ก็เจ้าหั่นบ่เว้าให้ฟัง
0: อ่ะว่าเป็นหยังแม่เสริมกับว่าถามใครนี่เดี๋ยวก็สิไปโทรบอกถามเล่าซื้อว่าสิก็ได้อืม
1: ว่านาท่อนเพิ่นมาเป็นเพิ่นน่ะน้องขอปิ้งในเรื่องมื้อแรงเด้อมอบไปนาท่อนเต็มๆเลยผู้เดียวเด้ออยู่นี่แล้วอยู่ตลาดนี่หรอ
0: เด้อไปอยู่ตลาดติ
1: จ ้ายุทธราช
0: พี่สิเปิดฟังอยู่วาวๆเนาะผู้ใดล่ะท่อนไหนหน้าท่อนเนาะ
1: อ่านขายเครื่องบวชอยู่นี่เต็มอยู่เราขายอยู่แล้วเป็นตกตลาดยังมาขันไปแง่มไหนเราก็ว่าเจ้าคือว่าขอเปี้ยงไงคอยแน่ปันบ้าง
0: ฮะ
1: จ้าจ้ามือแน่มาแล้วก็บอกไปเขาแล้วอันเปิดเทียบตัวนั่งเมื่อมาเสร็จมา
0: ถ้าเมื่อกับฝนตกฟ้าห้องบึ้มบึ้มยุคขัง
1: ฝนตกเพิ่นกับว่าเขาบอกแล้วหาหม้อไปไม่น้อยนะแม่เลยแม่เสียงน้ำเนยเลยจ้าเลย
0: ครับ
1: น้ำเนยแม่น้อยวันสีสานน้ำเนยแม่ตานแม่ยังคนละสาวเสียไร่น้ำเนยคุณแม่2,000ปีน้ำเนยเออแม่สีทองน้ำเนยแม่พระมหาน้ำเนยค่ะเอาว่าเอาบุญบอกว่าน่ะ
0: เอาบุญยุคเช้านี่ก็มีบุญยังไงแม่เฮ็ดจังได
1: ๋คุณม่วนม่วนครับมื้อนี้ก็บ่ชอบฝนมื้อนี้มันสิได้ฝนตาแดดซะตายซะเนาะผู้เฒ่า
0: คือกันก็เฮ็ดไปมีบุญมีทางก็เฮ็ดไป
1: อาซ้ำนี่ล่ะค่ะไม่ก็รอด้วยตาเด้อสวัสดีจ้า
0: ครับแม่เสริมเนาะนะครับมีอย่างกระถามแม่เสริมมาก็ได้เด้อพี่น้องถามกฎหมายว่าจังสันติลองถามแม่เด้อจะบอกว่าใครบอกเด้อกันสิก็ได้นะครับพี่น้องก็บ่เข้าก็สิบ่ได้เอ่ยชื่อหรอกว่าผู้ใดถามเนาะเพราะว่าบางครั้งบางทีนี่มันก็อาจสิเลี้ยงมันสิคือกันกับเฮี้ยนนี่เฮี้ยนนั่นเป็นคือกันเออก็ก็เป็นมีปัญหาอย่างไรเลี้ยงหน้ามีปัญหาเลี้ยงคนข้างบ้านเนาะครับเออคนข้างบ้านคนข้างหน้าแง่ให้แง่หน้ากันอยู่เพราะว่านี่พวกที่แง่เน็ดแง่น้อยนี่เขาจะเฮ็ดเป็นเขาจะเป็นแบบว่าเฮ็ดเป็นตลอดกันเฮ็ดไปจนว่าจะของตายอยู่ละนะครับจักเศร้าคันลูกเป็นคือพ่อคือแม่ก็เป็นน้ำกันอีกนะครับแต่คันผู้ใดแบบว่ายากเขาจะบ่ได้ว่ายากเขาจะก็บ่ไปหยุ่งกับคู่แดนนะก็บ่ยากก็อยู่ไปอยู่มั่นคือยังของบายุศิลป์นี่ก็บ้านก็อยู่ติดโรงเรียนใหญ่โรงเรียนมัธยมในสวนบางชูศิลป์เนี่ยมันก็สิเป็นต้นพักเกษตรเนาะพักเกษตรพักกระถินเนี่ยมันขึ้นมาเองเนาะถือฝนงามงามงามไว้ในต้นซ้ำหลอดไฟนี่แหละหลอดไฟยาวๆนี่สูงขึ้นนะตัดบ่ทันครับพี่น้องมันหลายแล้วก็ต้นนี้อย่างนะต้นเป็นป่องๆคือสิมีน้ำบ่มีน้ำนั่นน่ะง่ายๆนั่นล่ะเออเนาะอันมันหลายหลายพี่น้องทั้งเคี้ยเป็นเคี้ยเกี่ยวกันไปทุกเคี้ยวสูตรนะบ้านที่ฉันกับเขาไปเห็ดซื้อกันไก่มาตัดหนีบเอาหนีบเอาใบกระมวลมั่นเลยนะครับก็เฮ็ดดีเพิ่นล้างวัดที่ดินโรงเรียนล้างวัดเพิ่นเฮ็ดกำแพงใหม่เพิ่นก็ทั่วว่าบอกว่าเฮาไปใส่คือว่ามาระวังที่ดินเจ้าของแน่มาเซ็นให้แน่ว่าภูมิหน่วยการก็เลยบอกภูมิหน่วยการทางโทรศัพท์ว่าบ่เป็นหยังดอกภูมิหน่วยการบ่ระวังดอกมันอยู่หม่องเก่าที่ดินหั่นบ่ไว้ใส่ดอกติมื้อนี้ผมบ่อยู่ผมบ่อยู่ก็เลยว่าจังซี่เออเอาอันไปยังว่าจังได๋จังซั่นปานะเพราะว่าอันบ่มันหยังเฮ็ดเลยผมว่าจังซี่ลังวัดมันเป็นกำแพงเก่าโรงเรียนพระครูสางอยู่แล้วโรงเรียนสิเฮ็ดกำแพงทุบกำแพงใหม่ก็เฮ็ดไปเลยครับบ่เป็นหยังแฮงดีว่าน่ะกำแพงเดี๋ยวนี้มันเพียงพอเพียงข้อเพิ่นอยากเฮ็ดมันสูงขึ้นว่าเด็กน้อยมันมักโดดโรงเรียนแล้วมันหม่นว่าเนาะปัจจุบันผมก็เลยถามว่าต้นพระเกษตรนี่พระกฐินนี่ครับต้นไผ่เนี่ยมันโน้มไปทางบัดบักคู่นี่ตัดได้บ่พะนะโอ้ยเขามาตัดเลยผมว่าจังซี่บัดนี้ก็อยากก็เข้ามาเป็น10กว่าคนล่ะตัดยังกองอยู่ผมก็เลยกลับมาจากขอนแก่นมาเบิ่งเอาคือเรียบดีแต่ว่าคือดีแต่ว่าซั่นแล้วโทรบอกว่าขอบคุณหลายเด้อที่ตัดต้นไม้เสียอย่างเดียวโทรออกว่าซั่นเป็นหยังล่ะมันเป็นอย่างมันเขาเห็นยังเสียหายบ่ตัดแล้วบ่เก็บให้ผมแหมมันมีคนมาเก็บให้คือสิดีเนาะไปเฮ็ดฟืนแน่แล้วโอ้เกินไปซะนี่แหละครับถ้าที่ดินตรงไหนที่เขาจะรังวัดใหม่เขาต้องมีหนังสือมาหาเฮาก่อนประมาณ1สัปดาห์ฮอดมื้อรังวัดเขาต้องไประวังแนวเขตนะครับถ้ามันปากล้ำปากยามเฮาก็โต้แย้งแต่ของบ่าวชูศิลป์นี่บ่ต้องไปโต้แย้งหยังเพราะมันเป็นกำแพงเก่าอยู่แล้วก็เลยว่าเออบ่เป็นหยังเพิ่นก็สีวัดมันยังจำได้เท่านั้นเออเพื่อเป็นอย่างเขาบอสเซ็นกันได้นะครับหรือว่าสะดวกไปยืนคุ้มเขาจะให้จ้างคนโอเวอร์จ้างคน มอบอำนาจให้พี่ให้น้องไปยืนเบิ่งก็ได้ยืนเบิ่งทีหน้าเฮาล่ะว่าเขาล้ำมาบ่คันเฮาบ่ติดใจนะครับเขาก็บ่เป็นหยังเขาก็บ่เอื้อนเฮาก็ถือว่าเราไม่ติดใจได้รับหนังสือแล้วไม่ติดใจไปดูการรังวัดที่ข้างเคียงเขาก็สิให้เฮาไปเส้นนะครับไปเส้นอยู่ที่ดินคันบ่เส้นที่ดินเพิ่นสิมาเฮ็ดเลยว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ติดใจที่จะมาดูการรังวัดเขาสิวางสีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดคิดว่าอย่างเขาแหงที่ดินเจ้าของยันนั่นยันนี่เนาะนะครับเพราะว่าเลี้ยงที่ดินนี่ขันไปแตะต้องกันปุ๊บนี่นะพี่น้องมันผิดกันดีบ่ดีเลยถึงได้ขาดได้แกงกันพอดีนะครับเนาะบ่จะเป็นการถิ่มขยะจากฟังเจ้าของไปหาฟังผู้อื่นจังซี่นะครับหรือว่าถิ่มขยะหรือเบ่งน้ำไปหาผู้อื่นจังซี่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังการอยู่ร่วมกันนะครับเฮี้ยนข้างๆการอยู่ร่วมกันนะครับมันสิบ่เว้ากันว่าหยังกันต่างคนต่างก็ยืนในตลาดคือกันต้องเฮ็ดให้ดีๆนะครับจังน้ำเฮาน้ำมาน้ำเสียเฮาสิระบายลงคลองหน้าถนนเนี่ยเฮาสิปล่อยไปทางเฮียนเขาบ่ได้นะครับกับมันนี่ก็แพงเฮาก็สิหาทอหมูทอเปื่อยนะครับราคาบ่แพงดอกทอ100กว่าบาทเฮ็ดทอยาวๆไปถึงถนนเนาะอันนี้ก็จะดีมากๆนะครับทอแปปซิลอนนี่สีฟ้าๆนะครับราคาบ่แพงเนาะเฮ็ดจังซั่นนะนะครับรวมถึงเฮาซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้ามันไหลไปเฮียนเขาเจ้าจังซี่นะครับเป็นขี้ซีกนะเนี่ยตัวนี้มันสิผิดใจกันนะครับผิดกันได้ลังเสียกันด่ากันจมกันไปนะครับนอกจากนั้นกับเรื่องของหมาสุนัขเนี่ยเฮียนเฮาหรือแมวสิแล่นไปกัดเขาแมวเฮียนนั่นมักเลี้ยงแมวเฮียนเฮามักเลี้ยงหมาแมวกับหมาบ่ถือกันอยู่แล้วนะครับโอ้ยแล่นไล่กันนี่โอ้ยนะครับนั่นล่ะมันสิผิดใจกันมีหยังเขาเว้าเขาจะให้ซอยจังได๋เนาะกับว่าไปเฮาเป็นหมาโอ้ยเฮาเป็นเจ้าของหมาเนี่ยบ่แม่นมาสิเป็นสวัสดีคุณครูฝ้ายพัชรานะครับและก็สวัสดีแม่นี่จันเพชรพี่น้องทั้งปุณละน้องแว้งนางเนาะเอาขึ้นฮอกคิดถึงอยู่เด้อกันได้ฟังอยู่เนาะนะครับคุณแม่ของนุ๊กเกอร์นะฮะครูฝ้ายจากไสล่ะจากยโสธรพรุ่งนี้ลองอยู่ไหมคะบ่อยู่เด้อครับเด้อเอาเดี๋ยวตอบให้ไม่อยู่ครับอยู่บ้านนะครับอย่ากินแฟนดิบนะครับขันจังไดก็มายามก็ได้อยู่ว่าปีมาโลดดีๆต้อนรับมาเรียนน้ําจักชั่วโมงก็ดีเนาะขันบ่มาก็สิไปหากินกาแฟอ้อมบ้านอยู่นี่แหละนะพี่น้องเอ้ามื้อนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเผาที่เจ้าของเผาหน้าเจ้าของมีควรมีหยังไปล้ำหน้าผู้อื่นเขาสามารถเรียกเงินได้นะครับขันบ่ให้ฟ้องเอาก็บ่ให้มีติดคุกนะฮะแต่ว่าให้นี่ติดคุกเด้7ปีจำคุกนะครับหลังจากนั้นเขาสามารถฟ้องเอาเงินค่าเสียหายใหม่หน้ากระเจ้าใหม่เงี้ยกระเจ้าฟ้องเอาฟ้องแล้วบ่มีเงินให้เฮ็ดจังได๋บ่มีเขาก็ยึดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดเช่นมีไห่มีหน้ามีรถมีหยังเอามาขายแต่คันฮู้ว่าเขาสิบังคับทรัพย์สินแล้วฟ้าวขายนี้นี่ผิดบ่ผิดครับผิดเป็นช่อโกงเจ้าหนี้อุ๊ยอีกเด้บัดนี่ยากไปอีกหูจะเล่าว่าเขาสิยึดที่ดินเจ้าของมาขายทอดตลาดก็เฝ้าโอนให้ผู้อื่นไปจังซี่นะครับเนาะเข้าใจเนาะฝนตกบ่เนาะบ่ตกครับอยู่ว่าปีครับพี่น้องทั้งบ้านตำแง่อำเภอว่าปีปทุมนะครับหลวงตามหาโชค เอิ้นหยังล่ะอ่านเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดเนาะเป็นรองเจ้าคณะอำเภออืมนะครับบ่ตกหรอกครับมื้อนี้บ่ตกแต่ว่าคนนอกว่าภายในคืนนี้นี่นะฮอดมื้อคืน28นาฬิกาฝนสิตกน้อยเอ็ดสารคามยกเว้นกาฬสินธุ์บ่ตกนะฮะสิตกอยู่ประมาณ 60% เด้อพี่น้องตกหน่อยตกหลายก็สร้างวางแรงตกมาจวดนึงก็หายไปนะครับเลยบ่ได้หดสวนซ้ําบักอื้อก็เลยเหี่ยวเอามาฟังกันเพลงกันก็แล้วกันเนาะงานเพลงที่ขอมาโทรมาทําไมบ่ฮู้ว่างานเพลงนี้เป็นงานเพลงของที่2000ปีขอมามันถือกันบ่เพียงนี่ผมเดาๆเพียงเด้อนะครับเอาลองหลายๆคนบ่เอาฟังเบิ่งครับผู้ใดโทรมาเนาะบัดนี้เดี๋ยวเด้อ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: พอจะท้อพอจะท้องบ่ตะใส่เด้สั่งบ่พอใส่นะไฟเหม็น
1: ช่วงเสน่ห์หน้าให้ฟัง

0: ของมั่นเป็นของขวัญชูศิลป์เป็นคนร้องต้นตะวันเป็นคนร้องนำก้น
1: สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบอกเผาบรรเทาอาการแสบบอกโขกแสบส้มอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อดีเจชูศิลป์0809798200

คือว่าจังสันเนาะเพลงสีหน้านวลคนอ้วนนักเลงยานฮัสซันเดงานเพลงของเดือนเป็นอันไวพรนะครับนะครับหลักนมดีเจนะครับเพลงเก่าๆแหละนะครับจากทางสาวสัมผัสของอ้วนแนะนำมานะฮะจากพี่น้องท่านบ้านหนองนำลึกนะฮะเอานะครับพอๆกันเดี๋ยวนี้กะสามทุ่มเคืองแล้วนะครับพี่น้องผู้ใดท่านได้โทรมาก็โทรมาเด้อเมตานขอเพียงในเด้อจันหลังไม่เพียงอย่างละเพียงตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะครับตำแหน่งอย่างเนาะคือเดี๋ยวนี้นะครับอีกข้าวหนึ่งเอาอีกข้าวหนึ่งก็แล้วกันเนาะพี่ดองช่วงนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับช่วงนี้ทั้งอำเภอนะครับทั้งอำเภอต่างๆอื่นๆผลกระดิมีคำสั่งมาจากกรมการปกครองให้ตรวจปัสสาวะนะครับหาสารเสพติดสำหรับผู้นำในชุมชนบ่สิเป็นนายกบ่สิเป็นไอ้ผู้ใหญ่บ้านนะตรวจผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านบางผู้ซอยบางนะฮะตรวจนะครับตรวจเงียวนะครับโดยมีอสอสอาสาสมัครประจำอำเภอเนี่ยเพิ่นจะเป็นคนค่อยค่อยคุ้มเนาะค่อยคุ้มตอนเฮ้านี่ปัสสาวะออกมาเข้าไปปัสสาวะบ่นะครับหรือเอาเงียวผู้อื่นมาบ่นะครับหรือเขาต้องเหนียวเดียวนั่นปัสสาวะเดียวนั่นใส่ถ้วยมาใส่ถ้วยใส่จอกมามามีตัววัดนะครับจุ่มลงไปนะครับมันก็จะจุ่มลงไปมันก็จะขึ้นนะครับถ้าผู้ใดเป็นคำผู้ใดมีสารเสพติดประเภทยาบ้านะครับเคยสูบเคยเสพหรือว่าเสพมากเกิน 6-7 มือเนี่ยย้อนหลังมันก็จะขึ้นขีดหนึ่งเป็นผลบวกนะฮะแต่คันตรวจแล้วมันเป็น2ขีดสีม่วง2ขีดนั่นก็คือว่าบ่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาบ้ามานะครับตัวได้เฉพาะยาบ้าเด้อพี่น้องนะครับแล้วผู้ละคนบอกว่าเออเอาปัสสาวะเจ้าของมาแล้วก็เอาน้ำเหนียวผสมเอาน้ำใส่น้ำในกอกเนี่ยใส่เข้าไปจังน้อยเนี่ยผลมันสิเป็นจังได๋ว่าซั่นมันสิเจือจางบ่บ่เจือจางพี่น้องเห็นคือเก่าคันแม่นเฮายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้าเห็นคือเราเนาะเห็นเป็นขื่นมากเป็นบวกเป็นขีดสีมองๆขีดหนึ่งครึ่งหนึ่งอยู่เรานะครับแต่คันว่าเมื่อเอาเงียวเจ้าของเข้าไปในห้องน้ำครับพอได้เบื้องน้ำเนาะกลับไปก็ทำถ่ายเงียวคือๆดอกแต่ว่าเอากระบวยนั่นเอาถ้วยน้อยๆนั่นเอาน้ำในห้องน้ำมาบ่มีปัสสาวะเจ้าของเม็ดเลยออกมาตรวจนะครับปรากฏว่าตรวจมันสิเป็นยังไงมันสิเจอยาบ้าบ่จังได๋ก็บ่เจอยาบ้านะครับบ่เจอว่าได้เสพยาบ้าแม่นสิเสพบ่ได้ก็บ่เจอแล้วแต่เกิดเอาน้ํามาซั่นๆนะครับผู้ตรวจเขาสิฮู้เลยนะครับฮู้มันสิบ่ขึ้นจักขีดเลยนะครับขีดนึงก็บ่ขึ้นขีดนึงคือผู้ที่มียาเสพติดเนาะนะครับ2ขีดครึ่งนึงก็บ่ขึ้นนะครับบ่ขึ้นจักขีดเลยนั่นแสดงมา

ภาวะนั่นนะครับอาจจะมีนิดน้อยแล้วก็ผสมน้ำหลายๆหรือมีแต่น้ำอย่างเดียวนี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเพิ่นสิให้ตรวจไหมเพิ่นสิบังคับให้เหี่ยวไหม คือการตรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านเนาะเพิ่นตรวจพ่อนะครับตรวจพ่อผู้ใหญ่บ้านก็อายุบางคนก็20 30ก็มีนะครับตรวจพ่อแล้วทั้งอำเภอทั้งปลัดอำเภอทั้งผู้ว่าเพิ่นก็ให้โอกาสเนาะให้โอกาสว่าระวังให้ล่าออกนะครับเพราะอยู่เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นคนที่ประพฤติบ่ตัวบ่ดีหรือจะให้เขาจะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าตั้งกรรมการสอบสวนเท็จจริงนี่ไล่ออกเลยดิแล้วก็เป็นไปสมัครยังกับบ่ได้ไปสมัครผู้ใหญ่บ้านกับบ่ได้ผสมัครกับนั่นกับบ่ได้สมัครอบตบต.ยังบ่ได้เลยนะครับเพราะสิเขาจะเฮ็ดแบกลิดไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นผู้นำในชุมชนจะต้องบ่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับยาเสพติดคือยาบาดนะครับตัวนะครับนะครับตัวนี้ทางอำเภอมันเอาจริงแล้วก็หลายหมู่บ้านนะครับจำนวน8,000หมู่บ้านมีอยู่ประมาณ200กว่าหมู่บ้านที่ตรวจพบผู้ใหญ่บ้านเนี่ยและผู้ซอยนี่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคือเสพนะฮะเพิ่งกับปลดออกเลยนะครับปลดออกมีเหตุปลดออกไปเฮ็ดให้ผู้ที่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่บัดที่นี่ก็เริ่มหาเสียงกันวุ่นวายสมัยสมอนเบิ่งดีหรือยังดีนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดไปยุ่งเกี่ยวกับแนวนี้มันสิมีกรรมนะครับมันสิมีกรรมมีกรรมในศาสตร์นี้ล่ะนะครับเช่นผู้ใดไปค้าขายผู้ใดไปค้าน้ำเสพน้ำสังเกตเลยพี่น้องพวกเนี่ยพ่อเฒ่าโตมากเนี่ยมันสิโตเหลือจะมีโรคนี้นั่นดอกโรคที่บ้านเมืองเขาว่าเป็นน่ะเป็นนะแล้วก็อาจจะตายไปในระยะอายุพอสมควรจังเฮาเนี่ย60 70ปีป่วยตายไปเนาะแต่ว่าพวกนี้สิเป็นโรคนึกอื่นน่ะโรคอีหยังล่ะโรคที่เขาจะว่าเป็นกันนะนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับพวกปอดพวกหยังนี่ล่ะนะฮะแต่ว่ากับบ่กล้าบอกผู้อื่นว่าเจ้าของนี่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพวกคนก็เก็บเป็นความลับจนว่าเจ้าของตายก็มีนะครับเนาะเอาอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เด้อครับบ่ได้มีลูกหลานมีพี่น้องเป็นผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้มันก็เอาจริงเพิ่นก็ตรวจบ่แม่นตรวจทีเดียวเด้ตรวจเป็นระยะตรวจก็บ่บอกซ้ําว่ามื้อนี้สิตรวจไปประชุมปึ๊บนะฮะสิตรวจนะครับทางเสียเขาเจ้าก็คณะกรรมการเพิ่นก็ออกมาในหมู่บ้านนั้นเลยบ่บอกออกมาเห็นพยาบาลบ่บอกนะครับผู้ใดผู้ใดเสพยาบ้าเนี่ยมันสิอยู่ในร่างกายประมาณ7มื้อหลังจากเขาเสพมื้อนี้นับไปอีก7มื้อนะครับมันจะก็ยังมีอยู่ปัสสาวะนี่ย้ําไปตรวจมันจะขึ้นขีดสีม่วงขีดนึงอยู่แล้วนะครับภายใน7มื้อผู้ละคนเสพไปแล้ว2 3มื้อ4มื้อ4มื้อ4มื้อมันสิอยู่เข้มๆอีหลีคือ4มื้อนะครับคัน4มื้อมือเขามือที่หาผลมาตรวจเนี่ยมันจะเห็นอยู่แต่มันเห็นจางๆอยู่นะครับเห็นจางๆแต่ก็ให้สงสัยอะไรว่าคนเนี่ยอาจจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนเขาสิมาตรวจปัสสาวะนะครับแต่ก็บ่ได้เอาอยู่3มือ4มือนี่รับรองนะครับตรวจพ่อเจอแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้ลงคนกันคันร่างกายแข็งแห้งมันก็สิเหมือดไปไว้เพราะมันจะขับออกไว้นะครับเช่นร่างกายแข็งแห้งเฮ็ดเวียกเฮ็ดจังแข็งแห้งบ่เก็บบ่ไข่บ่ป่วยนะครับเสพเข้าไปประมาณมือที่4มันก็เริ่มจางแล้วที่5ก็เริ่มหายแต่ว่ากับบางคนอ่อนๆแอๆเนี่ยอ้อๆแอๆซีๆบ่มีเวียกหยังสูบแล้วก็นอนเว้นกินข้าวยัน7มื้อก็บ่เหมือดตรวจยามใดก็พอนะพี่น้องเนาะอันนี้บ่เป็นความรู้ให้พี่น้องฟังเนาะนะครับทั้งอำเภอเอาจริงถามว่าตำรวจล่ะตำรวจตรวจบ่ตรวจคือกันนะครับจังบาวยุศินนี่ก็ตรวจเพิ่นสิตรวจอยู่ประมาณเดือนนึงสิตรวจอยู่ประมาณเทื่อเดียวแต่ว่าเพิ่นสิบ่บอกว่าตรวจมื้อใดเพิ่นหัวหน้าสถานีสิเอิ้นประชุมนะครับเอิ้นประชุมปึ๊บพอประชุมทุกคนมาทุกคนว่าซั่นมาทุกคนมากับลงสื่อแล้วก็มันก็สิมีเจ้าหน้าที่ยืนคุ้มให้ประเงียวในห้องน้ําแหละนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยกล้วยได้หน่อยมากครับตรวจคือกันเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลก็ตรวจคือกันเด้พี่น้องโดยนายกเป็นผู้ควบคุมนายกต้องตรวจก่อนหมู่นะฮะอันนี้หัวหน้าสถานีผู้กำกับก็ต้องตรวจก่อนหมู่คือกันนะครับตรวจได้เห็นว่าเบิ่งน้ำกัน

นะครับถ้าผู้ใดมีจังซี่นะครับเพิ่นก็สิบอกว่าเสี่ยงเด้อเศร้าเด้อคันบ่เศร้านี่เพิ่นก็สิมีขันถึงขนาดไล่ออกพุ่นเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับไปยุ่งเกี่ยวบ่ได้ในแนวมื้อนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับบ่ว่าสิเป็นทั้งอําเภอทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจทหารมันก็ตรวจอยู่แล้วตรวจตลอดมีการซุ่มตรวจโดยบ่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเนาะนะครับแล้วมีการตรวจเข้มอีหลีนะครับพี่น้องเนาะอันนี้บอกให้ฟังเอาเวลาเบิดเวลาพี่น้องเพ่งกับบ่หลายดอกมื้อนี้นะครับ23แรง3แล้วก็ตําแหน่งที่ไม่ต้องการเนาะได้บ่นะครับได้อยู่แล้วเนาะนะครับมีสำนีมาอีหลีนะครับเดี๋ยวตำแหน่งที่ไม่ต้องการตำแหน่งที่ไม่ต้องการของกินตลาดพูดลาบกันแล้วกันเนาะนะครับเศร้าสามแรงสามขาดไม่เสริมแล้วก็ตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะครับจบแล้วบอยจุศินนะครับต้องจากลาพี่น้องไปสะกอนพอกันไหมวันจันทร์ไม่ได้จัดเด้อพี่น้องนะครับวันจันทร์อังคารพุธบอยจุศินไม่ได้จัดเด้อครับวันจันทร์เป็นมือวันหยุดหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชานะครับนะครับแล้วก็วันที่2เนี่ยบ่ได้หยุดเด้อครับวันที่2นี่เป็นวันอังคาร2มิถุนายนเนี่ยข้าราชการหน่วยงานอื่นยังทํางานตามปกติวันที่2นะครับแต่วันที่1วันจันทร์เนี่ยธนาคารสํานักงานที่ดินที่ว่าการปิดเด้อครับยกเว้นพวกตํารวจทหารหรือว่าพยาบาลกู้ภัยเขาเจ้ามีเว้นกันอันนี้บ่ปิดนะครับเพราะในวันที่1นะครับบ่ได้สิไปธนาคารนี่ปิดนะครับวันที่2เปิดปกตินะครับวันที่3นะฮะวันที่3ก็เป็นวันพระราชสมภพของราชินีนะครับนะครับโอ้ไงคือวันเกิดเพิ่นล่ะวันที่3มิถุนายนนะครับก็มีการบําเพ็ญประโยชน์มีการถวายพระพรมีการทําพิธีอยู่ที่ว่าการอำเภออันนี้ก็หยุดอีกนะครับแต่ว่าผู้ใดสิไปทําธุรการการเงินสามารถไปได้ที่ห้างสรรพสินค้าเพิ่นเปิดคือก็แม่นที่เป็นวันปิดกระสางแต่คันเป็นธนาคารออมสินอย่างที่ตั้งน้ําถนนนะถนนนี่เพิ่นปิดนะครับวันที่3มิถุนายนและก็วันที่1นะครับวันที่2เปิดเพราะฉะนั้นบ่จุสิงบ่ได้อยู่วันที่1 2 3โทษนะ1 3บ่ได้อยู่เด้อบอกไปทางไว้ก่อนนะครับสิบ่ได้จะอาจจะเป็นเทพเนาะพอสิเดินทางไปต่างจังหวัดพุ่นล่ะทางประจวบคีรีขันธ์พุ่นล่ะเนาะก็จะพาไปเที่ยวกับไปมีโอกาสไปกับไปได้เนาะนะครับเอาไว้สมิสักเกินเนาะพอกันไหมในมือต่อไปหุ่นละมือใดก็มือนั่นละอุ้ยบอกคือเนาะคุณละวันที่3เนี่ยมือแรกอาจจะมาจัดเล็กในมือแรกหรือว่าสั่งกับวันที่4ไปสั่งที่5เนาะครับสำหรับวันนี้เอาไว้สมิสักเกินเนาะรับฟันดีลาติสวัสดิ์นะครับ

0: เอ้ย
1: พี่พาดาเขามาอยู่ที่นี่อีกกับเราด้วย
2: ไม่ได้นะพี่แล้วฉันจะรู้จะอยู่ยังไงล่ะ
1: พี่ให้ตำแหน่งเอ้ยเป็นเมียหลวงเชิญดาเป็นน้อยก็แล้วกัน
2: อย่าทำอย่างนี้ก็เฉลยนะพี่อุตส่าห์หอบ
0: ผ้าโอ้ยเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุ

0: ระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โศกให้มันให้มัน
2: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้วเปิดแล้ว แล้ว
6: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหดแล้วเพราะร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละบ้านแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ไอโซกไฮมันไฮมัน
6: โอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
0: อร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งเสียงเพลงที่สุดแสนประทับใจในอดีตไม่รู้ลืมย้อนวันๆไปกับรายการระเบียงเพลง
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการระเบียงเพลงวันนี้เสนอเพลงน้ำกรดแช่เย็นขับร้องโดยรังสีเสรีชัยค่ะ

ท่านผู้ฟังครับเพลงที่จบลงไปแล้วนั้นคือเพลงน้ำกรดแช่เย็นขับร้องโดยรังสีเสรีชัยค่ะรังสีเสรีชัยเป็นนักร้องลูกทุ่งชายชื่อดังที่มีเสียงดีหน้าตาหล่อเหลาและโด่งดังมาจากเพลงน้ำกรดแช่เย็นรังสีเสรีชัยมีชื่อจริงว่าสมชายใจมุ่งมีชื่อเล่นว่าหนุ่มเป็นชาวจังหวัดราชบุรีตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเขาชอบร้องเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดด้วยความสนใจในเรื่องเสียงเพลงเป็นอย่างมากทำให้เขาตัดสินใจหยุดการศึกษาไว้แค่ชั้นประถมศึกษาปีที่7เท่านั้นรังสีเสรีชัยบันทึกเสียงในผลงานเพลงชุดแรกรวม14เพลงและระหว่างรอการโปรโมทให้เพลงติดตลาดรังสีได้กลับไปบวชเป็นพระระหว่างนั้นเพลงน้ำกรดแช่เย็นและเพลงร้องให้ปลายนาของเขาเกิดดังขึ้นมาสรรเสริญรุ่งเสรีชัยในทุนจึงเตรียมตั้งวงดนตรีรอและเมื่อรังสีศึกออกมาก็ได้เริ่มเดินสายทันทีและออกแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่31ธันวาคม2525ที่วัดท่าแร้งจังหวัดเพชรบุรีปรากฏว่าได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามมีผู้มาชมราวหมื่นคนซึ่งวันนั้นถือว่ารังสีเสรีชัยได้แจ้งเกิดในถนนสายลูกทุ่งอย่างเต็มตัวรังสีเสรีชัยเคยเล่นการเมืองท้องถิ่นโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในช่วงปี2543ถึง2547ร่วมอนุรักษ์เพลงไทยหลากสไตล์ในรายการระเบียงเพลงสวัสดีค่ะ

0: của đầy cây.
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางรับไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน

0: โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้พัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละบ้านเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องการปล่อยวาง

การที่เราอยู่ร่วมกันนี้จะต้องมีระเบียบระเบียบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนหมู่มากไม่ใช่จำเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้นอยู่คนเดียวก็ต้องมีระเบียบอย่างพระวินัยพระวินัยสมัยก่อนนี้มีนิดเดียวพระสงฆ์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนามีมากขึ้นต่างคนต่างจะทำอะไรก็มีหลายเรื่องบางคนอยากจะทำอย่างนั้นบางคนอยากจะทำอย่างนี้ก็มีกันมาเรื่อยๆเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าของเราตั้งข้อกติกาคือพระวินัยขึ้นมาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติอยู่ไปนานๆก็มีคนบางคนทำเรื่องมาอีกหลายอย่างดังนั้นพระวินัยจึงไม่มีทางจบสิ้นหลายล้านสิกขาบทแต่ก็ยังไม่จบพระวินัยไม่มีทางจบสิ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมเรื่องธรรมะนี่มีทางจบก็คือการปล่อยวางเรื่องพระวินัยก็คือเอาเหตุผลกันถ้าเอาเหตุผลกันแล้วไม่จบหรอก

สมัยหนึ่งอาตมาไปบริหารพระ3 หรือ 4 องค์ไปอยู่ในป่าไฟไม่ค่อยจะมีเพราะอยู่บ้านป่าองค์หนึ่งก็ได้อ่านหนังสือธรรมะมาอ่านอยู่ที่หน้าพระประธานที่ทำวัดกันอ่านอยู่ก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็หนีไปไฟไม่มีมันก็มืดพระองค์ที่มาทีหลังก็มาเหยียบหนังสือจับหนังสือขึ้นมาก็โวยวายขึ้นว่าพระองค์ไหนเนี่ยไม่มีสติทำไมไม่รู้จักที่เก็บหนังสือสอบสวนถามไปถึงพระองค์นั้นพระองค์นั้นก็รับปากว่าผมเอาหนังสือเล่มนี้ไว้ที่นี่ทำไมท่านไม่รู้จักที่เก็บหนังสือผมเดินมาผมเหยียบหนังสือนี้โอ้อันนั้นเป็นเพราะว่าท่านไม่สำรวมต่างหากเล่าเห็นไหมมันมีเหตุผลอย่างนั้นจึงเถียงกันองค์นั้นบอกว่าเพราะท่านไม่เอาไปไว้ในที่เก็บท่านไม่รู้จักเก็บหนังสือท่านจึงไว้อย่างนี้องค์นี้ก็บอกว่าเป็นเพราะท่านไม่สำรวมท่านสำรวมแล้วคงไม่เดินเหยียบหนังสือเล่มนี้มีเหตุผลว่าอย่างนั้นมันก็เกิดเรื่องทะเลาะกันทะเลาะกันไม่จบด้วยเรื่องเหตุผลเรื่องธรรมะที่แท้จริงนั้นต้องทิ้งเหตุทิ้งผลคือธรรมะมันสูงกว่านั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ระงับกิเลสทั้งหลายได้นั้นมันอยู่นอกเหตุเหนือผลไม่อยู่ในเหตุอยู่เหนือผลทุกข์มันจึงไม่มีสุขมันจึงไม่มีธรรมนั้นท่านเรียกว่าระงับระงับเหตุระงับผลถ้าพวกใช้เหตุผลอยู่อย่างนี้เถียงกันตลอดจนตายเหมือนพระ2 องค์นั้นธรรมที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ต้องอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายธรรมนี้เป็นธรรมที่ระงับคนเราก็มาสงสัยอยู่นี่แหละผู้ชายยิ่งสงสัยมากความสงสัยในตัวสำคัญมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้มันจะตายอยู่แล้วมันไม่ใช่ธรรมของพระพุทธองค์ธรรมนั้นเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเดินไปเท่านั้นถ้ามัวคิดว่าเมื่อไปถึงนี้ฉันนี่สุขเหลือเกินไม่ได้ฉันนี่ทุกข์เหลือเกินไม่ได้แต่ถ้าฉันไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่คือมันระงับแล้วสงสัยไม่มีตรงโน้นมันจะมีอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆสุขเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้มันทั้ง2 อย่างนี้สุขนี้ก็สักว่าสุขทุกข์นี้ก็สักว่าทุกข์เท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาทำนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นมาดับไปเท่านั้นจะเอาอะไรกับมันสงสัยทำไมมันเกิดอย่างนั้นเมื่อเกิดอีกทำไมมันไปอย่างนั้นล่ะสงสัยอย่างนี้มันเป็นทุกข์ปฏิบัติไปจนตายก็ไม่รู้เรื่องมันทำให้เกิดเหตุไม่ระงับเหตุของมันความเป็นจริงธรรมที่พวกเราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ธรรมนี้นำเราไปสู่ความสงบสงบจากอะไรจากสิ่งที่ชื่นชอบจากสิ่งที่ชอบใจจากสิ่งที่ไม่ชอบใจถ้าเราชอบสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันไม่หมดธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมระงับธรรมนี้เป็นธรรมก่อทุกข์ขึ้นมาให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงสงสัยตลอดเวลาแม่วันนี้ฉันได้มาแล้วพรุ่งนี้ทำไมหายไปแล้วมันหายไปไหนฉันนั่งเมื่อวานนี้มันสงบดีเหลือเกินวันนี้ทำไมมันวุ่นวายมันไม่สงบเพราะอะไรอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้เหตุของมันครั้นปล่อยวางว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เห็นไหมมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้วันนี้มันสงบแล้วไม่แน่นอนหนอเราต้องเห็นโทษมันอย่างนี้สงบแล้วมันก็ไม่แน่นอนฉันไม่ยึดมั่นไว้สงบก็สงบเถอะความไม่สงบก็ไม่แน่นอนเหมือนกันฉันไม่ว่าฉันเป็นผู้ดูเท่านั้นที่สงบฉันก็รู้ว่าเรื่องมันสงบที่ไม่สงบฉันก็รู้ว่าไม่สงบแต่ว่าฉันไม่ยึดมั่นถือมั่น
ในเรื่องที่ว่ามันสงบหรือไม่สงบเห็นไหมเรื่องมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ระงับมันก็ไม่วุ่นวายมันจะสงบฉันก็รู้ว่ามันเรื่องของมันฉันจะดูอยู่แค่นี้แหละดูเรื่องที่มันสงบมันก็ไม่แน่นอนดูเรื่องที่มันวุ่นวายมันก็ไม่แน่นอนมันแน่นอนอยู่แต่ว่ามันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปเป็นกับมันเลยถ้าอย่างนี้มันก็สบายและสงบเพราะว่าเรารู้เรื่องมันไม่ใช่ว่าเราอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้มันสงบเพราะเรารู้เรื่องว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการปล่อยวางเราคิดดูสิว่าถ้าคนทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคนทุกคนต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกจะให้เขามาพูดถูกใจเรามีไหมจะมาทำให้ถูกใจเราทุกคนนะมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีการปล่อยวางเราเกิดมาในชีวิตหนึ่งเราจะหาความสงบว่าคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายในชีวิตหนึ่งจะสบายได้ไหมคนเราคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่สงบคนคนนี้เกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่มีความสงบเพราะคนหลายคนใครจะมาพูดให้ถูกใจเราทุกคนใครจะมาทำให้ดีทุกคนมันไม่มีหรอกอย่างนี้นี่มันเป็นธรรมะเราจะต้องศึกษาอย่างนี้ฉะนั้นเราจะต้องอดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่าไปหมายมั่นอย่าไปยึดมั่นจับมาดูแล้วรู้เรื่องเราก็ปล่อยมันไปซะอย่างนางเตยเนี่ยเห็นไหมมันทำอย่างนั้นมันถูกใจเราไหมบางทีก็ไปในวัดแล้วก็เข้าห้องน้ำซะฉันจะปรงสังขารเดี๋ยวนี้ฉันไม่หนีหรอกจะต้องไปรื้อส้วมเอามันออกมาต่อมามันก็ทำอีกเพราะคนมันเป็นบ้าเสียแล้วจำเป็นมันก็ต้องปล่อยไปนางเตยน่ะมันเป็นบ้าเสียแล้วเราต้องรู้เรื่องกันว่ามันเป็นบ้ามันสติไม่ดีมันเสียสติอย่าไปถือมันเลยเขาจะพูดยังไงก็รับฟังมันไปเถอะมันจะทำยังไงก็ระวังไว้มันเป็นอย่างนั้นของมันเราต้องถอยกลับมาอยู่ตรงนี้เราก็มีความสบายอารมณ์ก็เหมือนกันฉันนั้นที่มันมากระทบเราอยู่ทุกวันนี้บางทีก็ร้ายบางทีก็ดีบางทีก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจคนทุกๆคนนั่งอยู่ในที่นี้ก็เหมือนกันจะทำให้ถูกใจเราทุกคนมีไหมมันไม่ได้นอกจากเราปฏิบัติธรรมะให้รู้ว่าคนคนนี้มันเป็นอย่างนี้นานาจิตตังไม่เหมือนกันเราจำเป็นต้องอบรมใจของเราทุกๆคนเมื่อมันโกรธขึ้นก็ดูความโกรธความโกรธนี้มันมาจากไหนเราทำให้มันโกรธหรือเปล่าดูว่ามันดีไหมทำไมเราถึงชอบมันทำไมเราถึงไม่ทิ้งมันเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วไม่ดีเราเก็บไว้ทำไมก็เป็นบ้าเท่านั้นทิ้งมันไปเสียถ้าเห็นว่ามันไม่ดีมันก็จะไปในทำนองนี้เมื่ออยู่ด้วยกันกับคนมากๆมันก็ยิ่งให้การศึกษาเรามากที่สุดให้มันวุ่นวายซะก่อนให้รู้เรื่องของความวุ่นวายซะก่อนมันจึงจะถึงความสงบอย่าหนีไปที่ไหนพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยก่อนไปบิณฑบาตบ้านมิจฉาทิฏฐิพอไปถึงหน้าบ้านพระพุทธองค์ก็สะพายบาตรยืนเฉยท่านก็สบายเพราะท่านเข้าใจว่าเรายืนอยู่เฉยๆมันไม่บาปหรอกเขาจะให้ก็ไม่เป็นไรเขาจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรท่านยืนอยู่เฉยๆพระอานนท์เดินย่ำเท้าไปมาอายเขาคิดว่าพระพุทธองค์เนี่ยอยู่ทำไมถ้าเขาไล่ก็น่าจะหนีไปเขาไม่ให้ก็ยังทนอยู่ไม่ก่อประโยชน์อะไรเลยพระพุทธองค์ก็เฉย
จนกว่าสุดวิสัยแล้วก็ไปบางทีเขาก็ให้ในฐานะที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็เอาเขาให้พระพุทธเจ้าก็เอาท่านไม่หนีไปไหนไม่เหมือนพระอานนท์พอกลับมาถึงอารามพระอานนท์ก็กราบพระพุทธองค์ถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรงไหนที่เขาไม่ใส่บาตรให้เราจะไปยืนอยู่ทำไมมันเป็นทุกข์อายเขาไม่ให้ก็รีบไปที่อื่นเสียมิดีกว่าหรือพระพุทธองค์ตรัสอานนท์ตรงนี้ถ้าเรายังไม่ชนะมันไปที่อื่นก็ไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่ไปที่อื่นเราก็ชนะพระอานนท์ว่าชนะไม่ชนะไม่รู้เรื่องแหละอายเขาอายทำไมอานนท์อย่างนี้มันผิดหรือเปล่าเป็นบาปไหมเรายืนอยู่เขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรพระอานนท์บอกว่าอายอายทำไมเรายืนอยู่เฉยๆมันเป็นบาปที่ไหนอานนท์เราจะต้องคำอยู่อย่างนี้ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปที่ไหนมันก็ชนะแต่ถ้าเขาไม่ให้เราก็ไปที่โน้นถ้าไปที่โน้นแล้วเขาไม่ให้เราจะไปไหนอานนท์ไปอีกไปบ้านโน้นอีกถ้าหากบ้านโน้นเขาก็ไม่ให้เราจะไปตรงไหนก็ไปตรงโน้นอีกเลยไม่มีที่หยุดเลยอานนท์ถ้าเราไม่ชนะตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่แห่งเดียวไปที่อื่นมันก็ชนะทั้งนั้นอานนท์เข้าใจผิดแล้วไม่ต้องอายสิพระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นบาปอันนั้นท่านให้อายอะไรที่ไม่เป็นบาปจะอายทำไมใครอายก็โง่เท่านั้นภาวนายังไม่เป็นเลยถ้าอายอย่างนั้นเราจะไปอยู่ตรงไหนถึงจะมีปัญญาถ้าไปอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดดีพูดชั่วให้มันก็สบายแต่เราจะไม่รู้เรื่องสบายอย่างนี้มันไม่มีปัญญาถ้าถูกอารมณ์แล้วปัญญามันไม่มีก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นฉะนั้นเราอยู่ในโลกก็ต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เรื่อยไปเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นมันก็เป็นไม่อยากจะอยู่มันก็อยู่เป็นไปอยู่อย่างนั้นให้เรามาพิจารณาอย่างนั้นเราต้องกลับมาย้อนพิจารณาอารมณ์ที่ท่านตรัสว่านินทาสรรเสริญมันเป็นคู่กันมาเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญเป็นธรรมดาของโลกถ้าไม่ดีเขาก็นินทาถ้าดีเขาก็สรรเสริญพระพุทธองค์ท่านไม่เห็นแก่นินทาไม่เห็นแก่สรรเสริญจงเรียนสรรเสริญให้มันรู้จักจงมาเรียนนินทาให้มันรู้จักให้รู้จักสรรเสริญกับนินทาสรรเสริญนินทามันก็มีผลมีเหตุเท่ากันนินทาเราก็ไม่ชอบนี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าสรรเสริญเราชอบสิ่งที่เราชอบมันพาให้เราทุกข์มีไหมเช่นว่าเรามีเพชรสักเม็ดหนึ่งเราชอบมากชอบกว่าก้อนหินธรรมดาเอาวางไว้ถ้ามีขโมยมาหยิบเอาก้อนเพชรไปเราจะเป็นยังไงนั่นมันของดีมันหายทำให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันดังนั้นเราต้องอดทนต่อสู้ให้เรามีสติคุ้มครองจิตของเราสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันนี้ช่วยประคับประคองดวงใจของเราให้อยู่กับธรรมะสติระลึกได้ว่าบัดนี้เราจะจับไม้เท้าเมื่อเราจับไม้เท้าอยู่ก็รู้ว่าเราจับไม้เท้านี่เป็นสัมปชัญญะถ้าเรารู้อยู่ในขณะนี้ขณะเมื่อเราจะทำหรือเมื่อเราทำอยู่ก็รู้ตามความจริงของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละที่จะช่วยประคับประคองใจของเราให้รู้ธรรมะที่แท้จริงทีนี้ถ้าหากว่าเราเผลอไปนาทีหนึ่งก็เป็นบ้านาทีหนึ่ง
เราไม่มีสติ2นาทีเราก็เป็นบ้า2นาทีถ้าไม่มีสติครึ่งวันเราก็เป็นบ้าอยู่ครึ่งวันเป็นอย่างนี้สตินี้คือความระลึกได้เมื่อเราจะพูดอะไรทำอะไรต้องรู้ตัวว่าเราทำอยู่เราทำอยู่เราก็รู้ตัวอยู่ระลึกได้อยู่อย่างนี้คล้ายๆกับเราขายของอยู่ในบ้านของเราเราก็ดูของของเราอยู่คนจะเข้ามาซื้อของหรือขโมยของของเราถ้าเราสะกดรอยมันอยู่เสมอเราก็รู้เรื่องว่าคนคนนี้มันมาทำไมเราจับอาวุธของเราไว้อยู่อย่างนี้คือเรามองเห็นพอขโมยมันเห็นเรามันก็ไม่กล้าที่จะทำเราอารมณ์ก็เหมือนกันถ้ามีสติรู้อยู่มันจะทำอะไรเราไม่ได้อารมณ์มันจะทำให้เราดีใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้มันไม่แน่นอนหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ก็ไม่แน่นอนหรอกถ้าอย่างนี้อารมณ์นั้นก็เป็นโมฆะเท่านั้นเราสอนตัวของเราอยู่เรามีสติอย่างนี้เราก็รักษาอย่างนี้เรื่อยๆไปตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนไหนๆก็ตามเมื่อเรายังมีสติอยู่เมื่อนั้นแหละเราได้ภาวนาอยู่การภาวนาไม่ใช่ว่าเราจะนั่งสมาธิอย่างเดียวยืนเดินนั่งเราก็รู้จักนอนอยู่เราก็รู้จักเรารู้จักตัวของเราอยู่เสมอจิตของเรามีความประมาทเราก็รู้จักไม่มีความประมาทเราก็รู้จักของเราอยู่ความรู้อันนี้แหละที่เรียกว่าพุทโธเรารู้เห็นนานๆพิจารณาดีๆมันก็รู้จักเหตุผลของมันมันก็รู้เรื่องยกตัวอย่างเช่นชาวตะวันตกมาอยู่ในประเทศไทยอยู่ไปเฉยๆอย่างนั้นความที่อยู่ติดต่อใกล้ชิดกันไปถึงแม้จะพูดภาษาไม่รู้เรื่องก็ตามแต่มันรู้เรื่องเข้าใจได้เห็นไหมมองดูหน้ากันรู้เรื่องกันถึงพูดภาษากันไม่รู้เรื่องแต่ก็อยู่กันไปได้มันรู้กันด้วยวิธีนี้ไม่ต้องพูดกันทำงานก็ต่างคนต่างทำอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละไม่รู้จักพูดกันมันก็ยังรู้เรื่องกันอยู่ด้วยกันได้รู้ได้โดยอากัปกิริยาที่ว่ารักกันหรือชอบกันอะไรมันก็รู้ของมันอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับแมวกับสุนัขมันไม่รู้ภาษาแต่ว่ามันก็รู้จักรักเจ้าของเหมือนกันแมวหรือสุนัขอยู่บ้านเราถ้าเรามาถึงบ้านสุนัขมันก็วิ่งไปทำความขอบคุณด้วยเห็นไหมถ้าเรามาจากตลาดหรือมาจากที่อื่นมาถึงบ้านแมวอยู่ที่บ้านเรามันก็มาทำความขอบคุณมันจะร้องว่าเมี้ยวเมี้ยวมันมาเสียดมาสีเราแต่ภาษามันไม่รู้แต่จิตมันรู้อย่างนั้น

อันนี้เราก็อยู่ไปกันได้อย่างนั้นเราต้องให้เข้าใจกันอย่างนั้นเราปฏิบัติธรรมะบ่อยๆจิตมันก็คุ้นเคยกับธรรมะเช่นว่าความโกรธเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์พระท่านว่ามันเป็นทุกข์มาแล้วชอบทุกข์ไหมไม่ชอบไม่ชอบและเอาไว้ทำไมถ้าไม่ชอบจะยึดเอาไว้ทำไมทิ้งมันไปสิถ้าทุกข์มันเกิดล่ะคุณชอบทุกข์หรือเปล่าไม่ชอบเมื่อไม่ชอบทุกข์แล้วยึดไว้ทำไมก็ทิ้งมันไปเสียสิท่านก็สอนทุกวันทุกวันก็รู้เข้าไปรู้เข้าไปทุกข์มันเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเราก็รู้คำสอนครั้งหนึ่งทุกข์เราก็ไม่ชอบไม่ชอบทุกข์แต่เราไปยึดไว้ทำไมสอนอยู่เรื่อยๆบางทีก็เห็นชัดเห็นชัดก็ค่อยๆวางวางไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเก่าทีนึงก็ดีสองทีก็ดีสามทีก็ดีมันก็เกิดประโยชน์แล้วเกิดรู้เรื่องขึ้นมาแล้วเมื่อมันเกิดมาความรู้เฉพาะตัวของเราเราจะนั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพูดภาษาไม่เป็นแต่จิตเรารู้ภาษาธรรมะเราปิดปากตรงนี้ไว้ปิดปากกายแต่เปิดปากใจนี้ไว้ใจมันพูดนั่งอยู่เงียบๆยิ่งพูดดีพูดกับอารมณ์รู้อารมณ์เสมอนี่เรียกว่าปากในนั่งอยู่เฉยๆเราก็รู้จักพูดอยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในไม่ใช่คนโง่คนรู้อยู่ข้างในรู้จักอารมณ์สั่งสอนตัวเองก็เพราะอันนี้ชีวิตของเรานี้มันแก่ทุกวันเกิดมามีการยกเว้นไม่แก่บ้างไหมวันคืนของเราเนี่ยตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนค่ำมันยกเว้นอายุของเราไหมวันนี้มันก็ให้แก่พรุ่งนี้มันก็ให้แก่นอนหลับอยู่มันก็ให้แก่ตื่นอยู่ก็ให้โตขึ้นตามเรื่องของมันเรียกว่าปฏิปทาของมันสม่ำเสมอเหลือเกินเราจะนอนอยู่มันก็ทำงานของมันอยู่เราจะเดินมันก็ทำงานคือความโตของเรานี่แหละกลางวันมันก็โตกลางคืนมันก็โตจะนั่งอยู่จะนอนอยู่มันมีความโตของมันอยู่เพราะมันชีวิตประจำวันมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอร่างกายของเรามันได้อาหารมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าปฏิปทาของมันมันจึงทำให้เราโตจนไม่รู้สึกดูเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็โตของมันเองแต่สิ่งที่เราทำก็คือเรากินอาหารกินข้าวดื่มน้ำนั่นเป็นเรื่องของเราเรื่องร่างกายมันจะโตจะอ้วนมันก็เป็นของมันเราก็ทำงานของเราสังขารก็ทำงานของสังขารมันไม่พลิกแพลงอะไรนี่ปฏิปทามันติดต่อกันอยู่เสมอการทำความเพียรของเราก็เหมือนกันต้องพยายามอยู่อย่างนั้นเราจะต้องมีสติติดต่อกันอยู่อย่างนั้นเสมอมีความรู้ติดต่อกันอยู่เสมอเป็นวงกลมจะไปถอนหญ้าก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะทานอาหารก็ได้จะกวาดบ้านอยู่ก็ได้ต้องไม่ลืมมีความรู้ติดต่ออยู่เสมอตัวนี้มันรู้ธรรมะมันจะพูดอยู่เรื่อยๆใจข้างในมันจะพูดอยู่เรื่อยๆเป็นอยู่อย่างนั้นมีความรู้อยู่มีความตื่นอยู่มีความเบิกบานอยู่สม่ำเสมออย่างนั้นนั่นเรียกว่าเป็นประโยชน์มากไม่ต้องสงสัยอะไรเลยอะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงอันนั้นก็ดีแต่ว่ามันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงเท่านี้แหละเราก็รู้ของเราไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละการปฏิบัติของเรามีคนถามว่าการทำภาวนาเนี่ยต้องอธิษฐานหรือไม่จะทำเวลานานเท่าไหร่5หรือว่า10นาทีอาตมาเลยบอกว่าไม่แน่นอนบางทีอธิษฐานว่าฉันจะนั่ง3ชั่วโมงนั่งไปได้10นาทีก็เดือดร้อนแล้วไม่ถึงชั่วโมงก็หนีไปแล้วเมื่อหนีไปแล้วก็มานั่งคิดว่าแหมเรานี้พูดโกหกตัวเราเองเอาแต่โทษตัวเองอยู่ไม่สบายใจบางทีก็เอาธูปสักดอกนึงมาจุดอธิษฐานจิตใจว่าไฟจุดธูปดอกนี้ไม่หมดฉันจะไม่ลุกหนี
ฉันจะพยายามอยู่อย่างนี้พอท่านพูดอย่างนี้พยามารก็มาแล้วนั่งเข้าไปสักนิดหนึ่งนั่นทุกข์หลายเหลือเกินเดี๋ยวมดกัดเดี๋ยวยุงกัดมันวุ่นไปหมดจะลุกหนีไปก็อธิษฐานแล้วนี่มันตกนรกนึกว่านานเต็มทีแล้วลืมตาดูมองดูทูบก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยหลับตาอธิษฐานใหม่ต่อไปอีก3ที 4ทีทูบก็ยังไม่หมดเลยก็มาคิดเรานี่มันไม่ดีเหลือเกินโกหกตัวของตัวอยู่เลยวุ่นยิ่งกว่าเก่าอีกเรานี่เป็นคนไม่ดีเป็นคนอัปรีจันไรเป็นคนโกหกพระพุทธเจ้าโกหกตัวเราเองเกิดบาปขึ้นมาอีกอาตมาเห็นว่าต้องพยายามทำไปเรื่อยๆพอสมควรที่จะเลิกก็เลิกเหมือนกันกับเราทานข้าวเราอธิษฐานมันเมื่อไหร่ทานไปทานไปมันจวนจะอิ่มจะพอเราก็เลิกเมื่อนั้นกินมากไปก็อาเจียนออกเท่านั้นแหละให้มันพอดีอย่างนั้นเราเหมือนพ่อค้าเกวียนต้องรู้จักกำลังโคของเราต้องรู้จักกำลังเกวียนของเราโคของเรามีกำลังเท่าไหร่เกวียนของเรารับน้ำหนักได้เท่าไหร่ต้องรู้จักต้องเอาตามกำลังโคต้องเอาตามกำลังเกวียนของเราอย่าเอาตามความอยากของเราสิเรามีเกวียนเล่มเดียวอยากจะบรรทุกหนักให้ขนาดรถ10ล้อมันก็พังเท่านั้นก็ตายเนี่ยสิมันต้องค่อยๆไปค่อยๆทำอย่างนี้ให้รู้จักของเราปฏิปทาเราทำไปเรื่อยๆก็สบายมันวุ่นวายก็ตั้งใหม่มันวุ่นวายก็ไปก็ตั้งใหม่ถ้ามันวุ่นวายนักก็ลุกเดินจงกรมซะเดินมันจนเหนื่อยพอเหนื่อยก็มานั่งนั่งกำหนดมันเหนื่อยมันจะสงบระงับถ้าเดินก็พอแรงนั่งก็สมควรแล้วอยากจะพักผ่อนก็พักผ่อนเสียแต่ว่าจิตใจอย่าลืมมีสติอยู่ทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนให้สม่ำเสมออย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องไม่ย่อหย่อนจะต้องทำความพยายามอย่างนั้นความอยากจะเร็วของเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ธรรมะมันเป็นความอยากของเราใจอยากจะเร็วที่สุดแต่มันทำไม่ได้ธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็กำหนดจิตปฏิบัติตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นอยากจะให้มันเร็วที่สุดนั้นไม่ใช่ธรรมมันคือความอยากของเราเราจะทำตามความอยากของเรานั้นไม่จบให้รู้จักดูประวัติของพระอานนท์พระอานนท์นั้นมีศรัทธามากที่สุดพรุ่งนี้เขากำหนดให้พระอรหันต์ทำปฐมสังคายนาแล้วคณะสงฆ์ก็กำหนดพระอานนท์องค์หนึ่งว่าจะเอาไปร่วมทำสังคายนาแต่จะเอาเฉพาะพระอรหันต์ทั้งนั้นพระอานนท์เหลือเพียงองค์เดียวเท่านั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ไม่รู้จะทำยังไงพระอานนท์ก็อาศัยความอยากนึกว่าเราต้องทำอะไรเนาะจึงจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์พรุ่งนี้เขาจะนับเข้าอันดับแล้วจะประชุมสงฆ์ทำสังคายนาตอนกลางคืนก็ตั้งใจนั่งไม่ได้นอนทั้งคืนนั่งทำอยู่อย่างนั้นอยากจะเป็นพระอรหันต์กลัวจะไม่ทันเพื่อนเขาทำไปทุกอย่างคิดไปทางนี้ก็มีแต่ปัญญาหยาบคิดไปทางโน้นก็มีแต่ปัญญาหยาบคิดไปทางไหนก็มีแต่ปัญญาหยาบทั้งนั้นวุ่นวายไปหมดคิดไปก็จวนจะสว่างเรานี้แย่เราจะทำอย่างไรเนาะเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายจะทำสังคายนาแล้วเรายังเป็นปุถุชนจะทำอย่างไรเนาะทำที่พระพุทธองค์ท่านแสดงไว้เราพิจารณาทุกอย่างไม่ขัดข้องแต่เรายังตัดกิเลสไม่ได้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าทำอย่างไรเนาะเลยคิดว่าเราก็ทำความเพียรมาตั้งแต่ย่ำค่ำจนถึงบัดนี้หรือมันจะเหนื่อยไปมากกระมังคิดว่าควรจะพักผ่อนสักพักหนึ่งเลยเอาหมอนมาจะพักผ่อนเมื่อจะพักผ่อนก็ปล่อยวางทอดธุระหมดเท่านั้นศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนเลยพอเท้าพ้นพื้นเท่านั้นตอนนั้นขนาดจิตเดียวพอดีจิตรวมได้ที่ตั้งใจว่าจะพักผ่อนมันปล่อยวางทอดธุระตอนนั้นเองพระอานนท์ได้ตรัสรู้ธรรมตอนที่ว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่ปล่อยวางก็เลยไม่มีโอกาสที่จะตรัสรู้ธรรม
ให้เข้าใจว่าการที่ตรัสรู้ธรรมนั้นมันพร้อมกับการปล่อยวางด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะเร่งให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นพอพักผ่อนพอวางเข้าปุ๊บตรงนั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งไม่มีความอยากเข้ามายุ่งเลยสงบตรงนั้นเลยพอจิตตอนนั้นรวมดีก็เป็นโอกาสพบตรงนั้นพระอานนท์เกือบจะไม่รู้ตัวรู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นที่พระอานนท์อยากจะตรัสรู้ให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่คือความอยากแต่พอรู้จักวางตรงนั้นแหละคือการตรัสรู้ธรรมะคนไม่รู้จักมันก็ทำยากเช่นว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของคนความวิตกของปุถุชนจะไปวิตกตรงนั้นก็ไม่ได้เช่นว่านี่พื้นนั่นหลังคาตรงนี้ระหว่างหลังคากับพื้นไม่มีอะไรเห็นไหมตรงนี้ไม่มีภพภพคือหลังคากับพื้นระยะกลางนี้เรียกว่าไม่มีภพถ้าคนจะอยู่ก็ต้องอยู่ข้างล่างหรือข้างบนตรงนี้ไม่มีคนที่จะอยู่ไม่มีใครที่จะอยู่เพราะว่ามันไม่มีภพตรงนี้คนไม่สนใจการปล่อยวางอย่างนี้คนไม่สนใจว่าการปล่อยวางมันจะเกิดอะไรไหมเมื่อขึ้นไปถึงนู้นเป็นภพที่เคยอยู่ลงมาทางนี้ก็เป็นภพที่เคยอยู่ขึ้นไปข้างบนนี้หน่อยก็สุขสบายหล่นลงมาตูมก็เจ็บแล้วเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์กับสุขแต่ที่มันจะวางให้เป็นปกติไม่มีเพราะว่าที่ไม่มีภพนั้นคนไม่สนใจแม้จิตจะวิตกก็ให้วิตกไปในปกติไม่มีภพที่พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่มีภพไม่มีชาติคือไม่มีอุปทานนั่นเองอุปทานเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดถ้าอุปทานนั้นเราปล่อยไม่ได้เราอยากจะสงบมันก็ไม่สงบคนเราอยู่กับภพถ้าไม่มีภพคิดไม่ได้เพราะนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นกิเลสของคนมันเป็นอย่างนั้นพระนิพพานที่พระพุทธองค์ท่านว่าพ้นจากภพชาติฟังไม่ได้ไม่เข้าใจมันเข้าใจแต่ว่าต้องมีภพชาติถ้าไม่มีภพถ้าไม่มีที่อยู่ฉันจะอยู่อย่างไรยิ่งคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราแล้วเนี่ยฉันจะอยู่อย่างนี้ไม่ดีกว่าหรืออยากจะเกิดอีกแต่ก็ไม่อยากตายมันขัดกันซะอย่างนี้ฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายมันพูดเอาคนเดียวตามภาษาคนแต่การเกิดและไม่ตายนั้นมีไหมในโลกนี้เมื่อคนอยากเกิดก็คือคนนั้นอยากตายนั่นเองแต่เขาพูดว่าฉันอยากเกิดแต่ไม่อยากตายมันคิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาก็ไปคิดในมันทุกข์ทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้จักทุกข์เขาจึงคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านว่าตายนี้มาจากความเกิดถ้าไม่อยากตายอย่าเกิดสิแต่นี่อยากเกิดอีกแต่ว่าไม่อยากตายพูดกับกิเลสตัณหานี่มันยากมันลำบากมันถึงมีการปล่อยวางได้ยากมีการปล่อยวางไม่ได้อย่างกิเลสตัณหามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าไม่มียางต้นเสาอันนี้อะไรไปเกาะไม่มีที่เกาะจึงไม่มีภพไม่มีชาติถ้าพูดถึงว่าเราไม่มีภพมีชาติเราฟังไม่ได้จนกระทั่งท่านย้ำเข้าไปถึงตัวตนนี้ว่าไม่มีตัวมีตนตัวตนนั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นมันจริงอยู่มันก็จริงโดยสมมติถ้าพูดถึงวิมุตต์ตัวตนก็ไม่มีเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดขึ้นมาเท่านั้นเราก็ไปสมมุติว่ามันเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมาเมื่อเป็นสมมุติเป็นตัวเป็นตนก็ยึดตัวตนนั้นไว้เลยเป็นคนมีตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้าไม่มีตนของตนก็ไม่มีถ้ามีตนมันก็มีสุขมีทุกข์ถ้ามีตนมันก็มีของตนพร้อมกันขึ้นมาเลยเราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นฉะนั้นคนเราจึงไปคิดว่าอยากเกิดแต่ไม่อยากตายพูดถึงเรื่องกระแสพระนิพพานแล้วถ้าไม่รู้ปัจจัตตังแล้วก็ไม่มีใครที่จะปรารถนาอะไรถึงพระนิพพานนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปรารถนาอีกด้วยพระนิพพานปรารถนาไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้มันเป็นลักษณะที่เข้าใจยากถึงเราจะเข้าใจในเรื่องพระนิพพานแต่จะพูดให้คนอื่นฟังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่เข้าใจ
เพราะธรรมอันนี้ถ้าแบ่งให้กันได้มันก็สบายละสิแต่ธรรมนี้มันเป็นปัจจัตตังมันรู้เฉพาะตัวของเราเองบอกคนอื่นได้แต่มีปัญหาอยู่ว่าคนอื่นจะรู้ไหมฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอคาตาโรตถาคตาแปลว่าพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกนั่นก็เหมือนกับเราทุกวันนี้แหละเป็นผู้บอกไม่ใช่ผู้ทำให้บอกแล้วให้เอาไปทำจึงจะเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นเกิดความเป็นจริงขึ้นเฉพาะตนเป็นปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิวินยูชนรู้เฉพาะตัวเองทั้งนั้นอย่างพูดวันนี้จะมาเชื่ออาตมานั้นก็ยังไม่ใช่ของดีมันยังไม่ใช่ของแท้คนที่เชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธองค์ท่านว่ายังโง่อยู่พระพุทธองค์ท่านให้รับรู้ไว้แล้วไปพิจารณาให้มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะตัวเราเองทำนี้มันจึงเป็นปัจจัตตังอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องการฟังธรรมก็ให้ทำความเข้าใจว่าต้องไม่ปฏิเสธรับฟังไม่เชื่อก็พิจารณาดูไม่เชื่อก็ไม่ว่าเชื่อก็ไม่ว่าวางไว้ก่อนเราจะรู้โดยให้เกิดปัญญาอะไรทุกอย่างถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอในใจของเราเองก็ยังไม่ปล่อยวางคือว่ามีสองข้างนี่ข้างหนึ่งนี่ก็อีกข้างหนึ่งคนเรานั้นจะแอบเดินมาข้างนี้หรือแอบเดินไปข้างนั้นที่เดินไปกลางๆไม่ค่อยเดินหรอกมันเป็นทางเปลี่ยวเดี๋ยวรักก็ไปทางรักพอชังก็ไปทางชังจะปล่อยการรักการชังนี้ไปมันเป็นทางเปลี่ยวมันไม่ยอมไปเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมะทรงเทศเป็นปฐมเทศนาเลยตรงนี้ทางหนึ่งเป็นทางสุขของกามทางหนึ่งเป็นทางทุกข์ทรมานตนสองทางนี้ไม่ใช่ทางที่สงบท่านพูดว่าไม่ใช่ทางของสมณะสมณะนี้คือความสงบสงบจากสุขทุกข์ไม่ใช่มีความสุขแล้วมันสงบไม่ใช่มีความทุกข์แล้วมันสงบต้องปราศจากสุขหรือทุกข์มันจึงเป็นเรื่องความสงบถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วมีสุขใจเหลือเกินอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะที่ดีนะแต่เราต้องวางสุขหรือทุกข์ไว้สองข้างความรู้สึกต้องไปกลางๆเดินผ่านมันไปกลางๆเราก็มองดูสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นแต่เราไม่ปรารถนาอะไรเดินมันเรื่อยไปเราไม่ต้องการสุขเราไม่ต้องการทุกข์เราต้องการความสงบจิตใจของเราไม่ต้องแวะไปหาความสุขไม่ต้องแวะไปหาความทุกข์ก็เดินมันไปเรื่อยเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วสัมมาสังกัปปะคือความดำริวิตกวิจารมันก็ชอบทั้งนั้นอันนี้เป็นสัมมามรรคเป็นมรรคปฏิปทาถ้าจะทำอย่างนี้ให้เกิดอย่างนั้นทีนี้เราได้ฟังเราก็ไปคิดดูธรรมะทั้งหมดนี้ท่านต้องการให้ปล่อยวางปล่อยวางจะเกิดขึ้นมานั้นต้องรู้ความเป็นจริงถึงจะปล่อยวางได้ถ้าความรู้ไม่เกิดก็ต้องมีการอดทนมีการพยายามมีการปฏิบัติธรรมอยู่มันต้องใช้ทุนอยู่เสมอทีเดียวเรียกว่าต้องปฏิบัติธรรมแต่เมื่อมันรู้เห็นหมดแล้วธรรมะก็ไม่ได้แบกเอาไปด้วยอย่างเลื่อยคันนี้เขาจะเอาไปตัดไม้เมื่อเขาตัดไม้หมดแล้วอะไรก็หมดแล้วเลื่อยก็เอาวางไว้เลยไม่ต้องไปใช้อีกเลื่อยคือธรรมะธรรมะต้องเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลถ้าหากว่ามันเสร็จแล้วธรรมะที่อยู่ก็วางไว้เหมือนเลื่อยที่เขาตัดไม้ท่อนนี้ก็ตัดท่อนนี้ก็ตัดตัดเสร็จแล้วก็วางไว้ที่นี่อย่างนั้นเลื่อยก็ต้องเป็นเลื่อยไม้ก็ต้องเป็นไม้นี่เรียกว่าถึงหยุดแล้วถึงจุดของมันที่

ยมันดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็รู้ว่าอันนี้ไม่แน่อันนี้เกิดไม่จริงอันนี้มันปลอมความจริงมันก็อยู่อย่างนั้นที่เราอยากให้อันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนั่นไม่ใช่ทางมันเป็นอยู่อย่างนั้นก็วางมันเสียความสงบเกิดขึ้นได้เราข้ามไปข้ามมามันไม่รู้เรื่องก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาหายสงสัยเสียอย่าไปสงสัยมันเลิกมันเถอะอย่าไปเป็นทุกข์หลายพอแล้วปล่อยวางมันสิ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริ

0: การทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ในนิยายเขาเขียนไว้ในละครที่ออกเป็นเรื่องสวรรค์เบียงละสาตาผมคือสวรรค์ลำเอียง

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ไทยและเยี่ยมชมย่านไททาวก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกพร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงจะพบปะภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมกล่าวปาฐกถาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจในระดับรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
2: เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ชะลอลงจากไตรมาสแรกจากแรงกดดันของสงครามในตะวันออกกลางสะท้อนถึงความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อประคองเศรษฐกิจ
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้